0: พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเป็นประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสรานรมกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการและตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหน้าพระราชวังสรานรมไว้พร้อมเวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชแล้วเสด็จกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่24กันยายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที
2: วันนี้หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
3: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
2: ขณะที่นายจิรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1,196ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นก รมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้โดยจากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้
4: ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำริสแมปก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมทั้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก็วันนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูลริสแมปเนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
1: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
0: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไป ขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
5: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในครั้งนี้ไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
1: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FMและความถี่891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 12:00 น
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนตี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้ง โดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสหภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสหภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสหภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
1: รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินันกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
1: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงโกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงละวาโชว์ทักษะความเก๋าโยกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขภายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตปรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตโดยนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 นยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพิรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัสแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย 154-158 คะแนนรายคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดาย จักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักหมั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกแพ้ให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นันท์เศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา8นาฬิกาวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับรอดิน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2ต่อ1เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา7นาฬิกาด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2ต่อ0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาร์สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
13: รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงานโดยงานวะลิมะห์จะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลงจากชุมชนจากชุมชนจากชุมชน

บทอ่านจากพระโอรสารหนังบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

วันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ณอารามกาปูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 นาทีเสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออธิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 11:00 นและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 อาสนวิหารอัครเทวดามีแขกแอลทะเลประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 มิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 มิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแขกแอลท่าแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นาทีมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 มิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: งตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

โลกมนุษย์นี้ควรคำนึงยิ่งเอ่ยโลกหลอกโลกดูดดึงมนุษย์ได้โลกแรงไปรัดรึงผู้สละโลกเอ่ยโลกสุขโลกโศกไฟเพราะด้วยมนุษย์เอง

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำเสนอนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี้

0: เมื่อคราวที่แล้วเราได้ฟังมาถึงตอนที่พระเรวัตะกำลังแสดงธรรมโปรดมันตยะเศรษฐีขี้โลภผู้มีคติประจำใจว่าทุกขณะทุกเวลาต้องแสวงหามาให้ตนให้ได้มากๆคำว่าเสียสละนั้นไม่มีเลยในหัวใจของเขาและเศรษฐีผู้นี้ก็มีความรังเกียจนักบวชมากเพราะนักบวชเป็นเหตุให้เขาต้องเสียทรัพย์เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ
1: อุบาสกก็เมื่อเป็นเช่นนี้อาตมาจึงเห็นว่าทรัพย์80โกฏไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับท่านไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการอย่างแท้จริงสิ่งที่ท่านต้องการอย่างรีบด่วนคือความสุขความสบายใจไม่มีกังวลใจยิ้มแย้มแจ่มใสบริโภคอาหารได้ดีนอนหลับสนิทไม่มีศัตรูมีแต่มิตรผู้หวังดีและรักใคร่ท่านอย่างบริสุทธิ์ใจนี่คือสิ่งที่ท่านต้องการอย่างแท้จริงท่านจะเอาอย่างไรอุบาสกจะเอาทรัพย์80โกฏพร้อมด้วยมหันตทุกข์หรือจะเอาความสุขสบายเอาทั้งสองอย่างไม่ได้หรือท่านสมณะมันติยะกล่าวด้วยความอาลัยอวรณ์ในทรัพย์80โกฏเอาทั้งสองอย่างก็ได้อุบาสกแต่ก่อนอื่นท่านจะต้องเอาความสุขก่อนเมื่อใดท่านมีความสุขแล้วท่านจะเอาทรัพย์สักกี่สิบกี่ร้อยโกฏก็ได้ท่านจะตกลงเอาความสุขหรือไม่เล่าตกลงท่านสมณะข้าพเจ้าจะเอาความสุขก่อนแล้วเอาทรัพย์80โกฏภายหลังขอนิมนต์ท่านทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขด้วยเอาละอาตมาจะทำให้ท่านมีความสุขเดี๋ยวนี้แต่ก่อนอื่นอาตมาอยากจะถามปัญหาท่านสักข้อสองข้อก่อนขอให้ท่านตอบตามความเป็นจริงอาตมารับรองว่าท่านจะมีความสุขแน่ๆในวันนี้ท่านจะสบายใจปลอดโปร่งใจเบาใจเหมือนมีผู้มายกภูเขาออกไปจากอกท่านจะบริโภคอาหารได้และนอนหลับดีภายในวันนี้ท่านหมดศัตรูในวันนี้บรรดาพวกทาสกรรมกรทั้งหลายที่มุ่งร้ายต่อท่านจะกลับกลายมาเป็นมิตรรักใคร่เคารพนับถือท่านในวันนี้รีบๆทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขอย่างนั้นด้วยเถิดท่านสมณะข้าพเจ้ากระหายอยากจะมีความสุขอย่างนั้นเต็มทีแล้วอย่าเพิ่งใจร้อนอุบาสกพระเถระปลอบท่านจะมีความสุขแน่ๆเอาละอาตมาจะถามปัญหาข้อแรกการที่ท่านต้องการทรัพย์สมบัติมากๆนี้ท่านเอามาไว้เพื่ออะไรอ้าวก็เอามาบริโภคใช้สอยละสิท่านสมณะท่านตอบถูกต้องตามความเป็นจริงทีเดียวอุบาสกการที่ท่านมีอาหารเครื่องบริโภคมากๆนี้หมายความว่าท่านมีปากใหญ่เป็นพิเศษมีลำคอใหญ่เป็นพิเศษมีท้องใหญ่เป็นพิเศษบริโภคอาหารได้มากเป็นพิเศษกว่าคนอื่นกระนั้นหรือหามิได้เลยท่านสมณะท่านก็เห็นแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นคนธรรมดามีปากคอและท้องเหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปบริโภคอาหารได้เท่าๆกับคนอื่นหรืออาจจะน้อยกว่าคนอื่นเสียอีกอุบาสกก็เมื่อท่านมีอวัยวะทุกส่วนเหมือนคนทั่วไปและบริโภคอาหารได้เท่ากับคนทั่วไปเช่นนี้อะไรเล่าทำให้ท่านแตกต่างจากคนอื่นๆอะไรเล่าทำให้ท่านแสวงหาทรัพย์ด้วยความยากลำบากสะสมทรัพย์ไว้มากมายเกินความต้องการของปากและท้องเปรียบเสมือนมดน้อยตัวเดียวไปเที่ยวขนเมล็ดข้าวสารมากองไว้เป็นกองใหญ่ทั้งที่ตัวมันเองกินเพียงเมล็ดเดียว2เมล็ดก็อยู่ได้ตลอดชีวิตแล้วก็ได้รับความลำบากในการคุ้มครองรักษากองข้าวสารนั้นแทบตายเกรงจะถูกมดตัวอื่นมาแย่งกินจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นเพราะเหตุไรอุบาสกเมื่อเห็นมันติยะพราหมณ์ไม่ตอบพระเถระได้กล่าวต่อไปว่าอุบาสกเอ้ยความโลภตัวเดียวเท่านั้นทำให้คนเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นจนเกินความต้องการของธรรมชาติความโลภคือนายอันธารุณคอยบีบบังคับให้คนวิ่งวุ่นหาทรัพย์มาสะสมไว้มากมายความโลภจะบีบบังคับให้เขาวิตกกังวลกลัวว่าทรัพย์จะสูญหายจนกินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งที่มีทรัพย์มากแต่ก็ไม่เป็นประโยชน์และความสุขจากทรัพย์คุ้มค่า ในที่สุดก็ตายไปด้วยความทุกข์ทิ้งกองทรัพย์มหาศาลไว้เบื้องบนเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นต่อไปโดยที่ตัวเองนำติดตัวไปด้วยไม่ได้แม้แต่สักนิดเดียวดูก่อนอุบาสกถ้าสมมติว่าท่านตกเป็นทาสของนายผู้ทารุณคนหนึ่งซึ่งบังคับให้ท่านทำงานอย่างหนักแทบไม่มีเวลาพักผ่อนหายใจเมื่อทำงานเสร็จแล้วก็แบ่งอาหารให้ท่านบริโภคเพียงเล็กน้อยอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างอาตมาอยากจะถามว่าท่านจะมีความรักความเคารพความซื่อสัตย์ต่อนายผู้ทารุณนั้นหรือไม่ท่านจะยินดีรับใช้เขาตลอดไปหรือไม่ท่านสมณะข้าพเจ้าจะไม่มีความเคารพรักในนายเช่นนั้นเลยข้าพเจ้าจะไม่ยินดีรับใช้เขาตลอดไปถ้ามีโอกาสข้าพเจ้าอาจจะฆ่าเขาเสียก็ได้หรืออาจจะหนีไปเสียก็ได้ถูกแล้วอุบาสกคนฉลาดมีปัญญาย่อมจะกระทำเช่นนั้นคนโง่เขลาเบาปัญญาและขี้ขลาดเท่านั้นจึงจะยอมอยู่รับใช้นายผู้ทารุณเช่นนั้นไปตลอดชาติก็มีความโลภเป็นนายผู้ทารุณบังคับให้ท่านทำงานหนักได้รับความทุกข์เห็นป่านนี้เหตุไฉนท่านจึงยินดีรับใช้เขาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเล่าทำไมท่านจึงไม่กำจัดความโลภนั้นเสียเมื่อพระเถระพูดมาถึงตอนนี้เหตุผลก็เริ่มฉายแสงสว่างขึ้นในจิตใจของเขาเป็นครั้งแรกทำให้เขาเห็นว่าความทุกข์ทรมานทั้งหลายที่เขาได้รับอยู่นั้นเกิดมาจากความโลภของเขานั่นเองแต่แนวความสอนแบบนี้ก็ยังใหม่เกินไปสำหรับเขาที่จะเข้าใจได้อย่างกระจ่างแจ้งทั่วถึงเขาจึงถามพระเถระด้วยเสียงอ่อยๆว่าท่านสมณะทำอย่างไรเล่าข้าพเจ้าจึงจะสามารถเอาชนะความโลภได้ดูก่อนอุบาสกการที่จะเอาชนะความโลภได้เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เหลือวิสัยก่อนอื่นท่านต้องเห็นอย่างแจ่มแจ้งประจักษ์ใจเสียก่อนว่าความโลภเป็นนายผู้ทารุณจริงท่านต้องเบื่อหน่ายต่อการตกเป็นทาสของมันจริงและต้องตัดสินใจที่จะเปลื้องตนให้พ้นจากแอกอันหนักหน่วงของมันจริงเมื่อท่านตัดสินใจเช่นนี้แล้วก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าการที่ความโลภมีพลังมหาศาลบีบบังคับท่านอยู่ได้เพราะท่านยอมตนเป็นทาสของมันบำรุงเลี้ยงมันด้วยความซื่อสัตย์วิธีที่จะกำจัดมันง่ายนิดเดียวคือหยุดให้อาหารมันเสียอย่าเลี้ยงมันอีกต่อไปหมายความว่าเมื่อท่านเกิดความต้องการอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาถ้าไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตอย่างยิ่งยวดขอให้พยายามระงับความอยากนั้นเสียการระงับความอยากนี้ก็ทำได้ยากมากเพราะความอยากมันมีกำลังเมื่อท่านระงับมันมันจะต่อสู้ดิ้นรนจนสุดความสามารถตอนนี้เป็นวาระอันสำคัญยิ่งถ้าท่านยอมพ่ายแพ้แก่มันท่านจะตกเป็นทาสของมันอีกและมีหวังจะเป็นทาสตลอดไปแต่ถ้าท่านเข้มแข็งพอพยายามข่มมันด้วยกำลังใจอันเด็ดเดี่ยวมันก็จะค่อยๆ อ่อนกำลังลงในที่สุดท่านก็จะเอาชนะมันได้และจะเป็นผู้ชนะตลอดไปอุบาสกเอ้ยคนเราเกิดมาในโลกนี้ต้องการอิสระเสรีภาพต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าท่านตกเป็นทาสของความโลภท่านจะมีอิสระได้อย่างไรท่านจะมีความสงบสุขอยู่ได้อย่างไรเมื่อชีวิตของท่านไร้อิสระภาพและความสุขชีวิตจะมีความหมายอะไรท่านสมณะเทศนาของท่านมีเหตุผลฟังจับใจดีเหลือเกินข้าพเจ้าหลงผิดมานานคิดว่าถ้ามีทรัพย์สมบัติมากๆคงจะมีความสุขข้าพเจ้าจึงพยายามสะสมทรัพย์มาทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งร่ำรวยเห็นป่านนี้แต่แล้วก็ไม่ได้มีความสุขดังคาดหมายกลับได้รับทุกข์มากขึ้นเพราะไม่ทราบว่าตนกำลังตกเป็นทาสของนายคือความโลภผู้ทารุณบัดนี้ข้าพเจ้าทราบความจริงแล้วข้าพเจ้าจะไม่ยอมตกเป็นทาสของมันอีกต่อไปทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้ามีอยู่เวลานี้ก็มากเพียงพอที่จะเลี้ยงคนร้อยครอบครัวไปได้อีกเป็นเวลาตั้งร้อยปีข้าพเจ้าพอแล้วพอกันทีสำหรับการรับใช้นายผู้ทารุณข้าพเจ้าเคยภูมิใจว่าตนเป็นนายควบคุมทาสจำนวนร้อยไว้ในอำนาจ แต่ที่ไหนได้ข้าพเจ้าเองกลับตกเป็นทาสนายผู้ทารุณยิ่งกว่านั้นโดยไม่รู้ตัวอุบาสกคิดถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วอาตมาขออนุโมทนาต่อแต่นี้ไปท่านจะมีแต่ความสุขเป็นสุขอันปราณีตเยือกเย็นซึ่งทรัพย์ภายนอกใดๆไม่สามารถจะให้แก่ท่านได้แต่ท่านสมณะเกี่ยวกับศัตรูทั้งหลายของข้าพเจ้าเล่าข้าพเจ้าจะทำอย่างไรจึงจะทำให้เขากลับกลายมาเป็นมิตรได้ง่ายนิดเดียวอุบาสกท่านก็พูดแล้วไม่ใช่หรือว่าท่านมีทรัพย์สมบัติมากพอสำหรับคนตั้งร้อยครอบครัวกินได้เป็นเวลาตั้งร้อยปีถ้าท่านยังคงแบกทรัพย์สมบัติทั้งหมดไว้ท่านจะเป็นทุกข์ในการคุ้มครองรักษาถ้าท่านอยากมีมิตรขอให้ท่านสละทรัพย์ส่วนที่ท่านยึดมาจากของคนอื่นคืนให้เจ้าของเดิมเขาเสียให้หมดแล้วก็ขอโทษเขาเหลือไว้เฉพาะที่เป็นส่วนของท่านท่านก็จะได้มิตรภายในทันทีมันติยพราหมณ์นั่งตึกตองอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านสมณะคำแนะนำของท่านน่าฟังมากข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามในเย็นวันนั้นเองการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเพรวคามมันติยพราหมณ์ได้สั่งให้มีการประชุมทาสของเขาทั้งหมดที่ลานหน้าคฤหาสน์แล้วประกาศปลดปล่อยเขาเป็นอิสระพร้อมทั้งยกที่บ้านที่นาที่ตนยึดเอามาหรือซื้อเอามาคืนให้ด้วยทีแรกไม่มีทาสคนใดเชื่อว่าเป็นความจริงต่อเมื่อพระเถระประกาศสนับสนุนอีกครั้งหนึ่งทุกคนจึงกระโดดโลดเต้นเปล่งเสียงชัยโยโห่ร้องด้วยความดีใจหลายคนตรงเข้าไปจับมันติยพราหมณ์ขึ้นแบกบนบ่าแล้วก็หามแห่ไปรอบๆบริเวณด้วยความปลื้มปิติหลังจากนั้นชาวบ้านเพรวคามที่ไปเป็นโจรอยู่ในป่าก็ดีที่อพยพไปอยู่ที่อื่นก็ดีต่างทยอยกันกลับคืนสู่บ้านเดิมของตนและได้ทรัพย์สินของตนขึ้นมาจากมันติยพราหมณ์ทั่วหน้าพระเถระได้จากหมู่บ้านเพรวคามไปด้วยความปิติยินดียิ่ง

เมื่อเดินทางจากหมู่บ้านเพรวคามมาได้3วันพระเถระก็เดินทางมาพบพ่อค้าเกวียนหมู่ใหญ่ซึ่งกำลังตั้งค่ายพักอยู่ริมหนองน้ำกลางทุ่งนาอันกว้างขวางขณะนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วถ้าจะเดินทางต่อไปก็ไม่แน่ว่าจะพบหมู่บ้านข้างหน้าหรือไม่พระเถระจึงตัดสินใจจะพักค้างคืนอยู่ใกล้ๆกับกองเกวียนนี้วันรุ่งขึ้นจะได้อาศัยบิณฑบาตจากพ่อค้าเกวียนก่อนจะเดินทางต่อไปพระเถระไปปักกลดข้างๆพุ่มไม้ใกล้ๆฝั่งแม่น้ำในระยะไม่ไกลจากกองเกวียนนักพอมองเห็นกันได้ถนัดลงอาบน้ำชำระกายในหนองน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ขึ้นมานั่งพักผ่อนอยู่ในกรดขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะลับแนวป่าชายทุ่งด้านตะวันตกพระเถระก็สังเกตเห็นชายคนหนึ่งอายุประมาณ50ปีกับชายหนุ่มอายุประมาณ20ปีอีกคนหนึ่งเดินตรงมาที่ท่านเมื่อมาถึงชายทั้งสองก็นั่งลงยกมือไหว้แล้วชายคนแก่ก็ถามขึ้นว่าท่านอนาคาริกท่านเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาใช่หรือไม่ถูกแล้วอุบาสกพระเถระตอบด้วยอาการสงบท่านเดินทางมาจากไหนท่านสมณะอาตมาเดินทางมาจากกรุงราชคฤห์นครหลวงของมคตรัฐพระเถระสังเกตเห็นว่าคำตอบของท่านทำให้ชายทั้งสองเกิดความตื่นเต้นประหลาดใจไม่น้อยเขาหันไปมองดูหน้ากันแล้วก็อุทานออกมาเกือบพร้อมกันว่ากรุงราชคฤห์ปฏิกิริยาอันประหลาดของเขาทำให้พระเถระรู้สึกสงสัยบ้างถ้าอย่างนั้นท่านก็คงจะรู้จักพระเรวตะเถระประธานสงฆ์แห่งเวรุวนารามนะสิชายแก่ถามขึ้นด้วยท่าทางอันตื่นเต้นรู้จักพระเถระตอบงงๆดีมากท่านสมณะชายแก่พูดอย่างพอใจแล้วก็นั่งราบลงกับพื้นดินถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าเห็นจะต้องขอสนทนากับท่านนานหน่อยท่านอยากจะสนทนาอะไรก็เชิญตามสบายเลยอุบาสกอาตมายินดีจะสนทนาด้วยเรื่องอันเป็นสาระกับท่านเสมอเขาเล่าลือกันว่าพระเรวตะเก่งกาจนักหรือเก่งกาจทางไหนพระเถระย้อนถามอย่างงงๆก็เก่งกาจทางโต้คารมข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าบรรดาศาสดาเจ้าลัทธิต่างๆในเมืองราชคฤห์ถูกพระเถระเรวตะปราบเสียจนราบคาบไปตามๆกันจนไม่มีใครกล้าจะประคารมด้วยจริงหรือไม่ล่ะท่านสมณะอาตมาก็ทราบมาอย่างนั้นพระเถระตอบอย่างอ้อมๆพระเรวตะเถระมีอายุประมาณเท่าไหร่ท่านสมณะชายแก่ถามอาตมาคิดว่าคงไม่เกิน40ปีแต่ดูท่าทางท่านยังหนุ่มแน่นอยู่มากรู้สึกว่าท่านมีความสนใจในพระเรวตะเป็นพิเศษท่านมีธุระอะไรจะทำกับท่านหรืออุบาสกมีสิท่านสมณะมีโดยตรงทีเดียวเรากำลังจะเดินทางไปกรุงราชคฤห์เพื่อจะจัดการกับพระภิกษุรูปนี้คำพูดประโยคสุดท้ายของชายแก่ทำให้พระเถระสงสัยยิ่งขึ้นท่านได้ถามเพื่อทราบความจริงต่อไปว่าทำไมท่านจะต้องไปจัดการกับท่านเล่าอุบาสกท่านมีเรื่องอะไรกับภิกษุรูปนั้นหรือไม่มีโดยตรงหรอกท่านสมณะแต่พรรคพวกของข้าพเจ้ามีเมื่อเร็วๆนี้มีนิครนคนหนึ่งเดินทางมาจากกรุงราชคฤห์แจ้งให้เราทราบว่าพวกนิครนได้ประสบความปลาชัยอย่างยับเยินแก่พระเรวตะนำความอับอายและความเสื่อมเสียมาสู่พวกเราอย่างมากพวกเราที่อยู่กรุงราชคฤห์รู้สึกช้ำใจมากและพยายามคิดหาอุบายที่จะกำจัดพระเรวตะเสียแต่ก็ยังมองไม่เห็นอุบายที่เหมาะสมการที่จะรอบทำร้ายเขาด้วยอาวุธให้ตายคงทำไม่ได้แน่เพราะผิดหลักอหิงสาในศาสนาของเราวิธีเดียวที่ยังเหลืออยู่ก็คือทำให้เขาลาสิกขาบทออกไปเป็นคฤหัสถ์เสียเพราะเท่าที่ข้าพเจ้าทราบดูเหมือนเขายังเป็นภิกษุปุถุชนยังมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอยู่พระเถระนั่งฟังนโยบายของชายคนนั้นด้วยความสนใจยิ่งและนึกสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมเขาจึงกล้าเปิดเผยความลับให้พระภิกษุในพระพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นฝักฝ่ายเดียวกันกับพระเรวตะฟังอย่างไม่อำพรางเช่นนั้นบางทีเขาอาจจะแน่ใจว่าพระภิกษุพนิจรรูปเดียวที่พบกลางทุ่งนาห่างจากกรุงราชคฤห์มากมายเช่นนั้นคงทำอะไรไม่ได้กระมังเท่าที่อาตมาทราบดูเหมือนท่านยังเป็นปุถุชนพระเถระเสริมเพื่อเราให้เขาเปิดเผยความลับอื่นๆต่อไปแต่ท่านเป็นปุถุชนที่มีใจหนักแน่นมั่นคงมากนะอุบาสกท่านจะจัดการอย่างไรกับท่านถึงจะหนักแน่นมั่นคงเพียงใดท่านก็ต้องลาสิกขาในคราวนี้ชายแก่พูดอย่างมั่นใจเพราะเรามีวิธีการอันแยบยลที่สุดท่านจะใช้สตรีสาวสวยไปเล่าให้ท่านลาสิกขาใช่ไหมล่ะพระเถระกล่าวดักคอยิ้มยิ้มทำให้ชายทั้งสองถึงกับชะงักงันไปทีเดียวแต่แล้วเขาก็ยอมรับอย่างอ่านหารว่าใช่แล้วท่านสมณะและไม่ใช่สตรีธรรมดาสามัญแต่เป็นสตรีพิเศษที่มีความหมายพิเศษสำหรับพระเรวตะข้าพเจ้าได้ศึกษาประวัติของเขาอย่างละเอียดและรู้จุดอ่อนของเขาแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่างานของเราจะต้องได้ผลอย่างแน่นอนสตรีพิเศษที่ท่านว่านั้นท่านหมายถึงอะไรหมายถึงใครพระเถระถามด้วยความสนใจยิ่งก็รัตนปาณียังไงล่ะท่านสมณะรัตนปาณีธิดาสาวสวยแห่งเมติยะเศรษฐีกรุงพระนารสีเขากล่าวอย่างภาคภูมิใจคำพูดของชายแก่ทำให้พระเถระงุนงงยิ่งขึ้นเพราะท่านมองไม่เห็นเลยว่าลูกสาวเศรษฐีกรุงพาราณสีจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวท่านอย่างไรเพื่อล้วงเอาความจริงพระเถระจึงพูดว่าเท่าที่อาตมาทราบพระเรวตะยังไม่เคยไปเมืองพาราณสีเลยท่านจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัตนปาณีได้อย่างไรอุบาสกท่านสมณะท่านคงยังไม่รู้เรื่องส่วนตัวของพระเรวตะและรัตนปาณีท่านจึงมองไม่เห็นว่าคนทั้งสองจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรข้าพเจ้าจะบอกให้ท่านทราบไว้ประดับความรู้ก็ได้คือเมื่อพระเรวตะไปถึงเมืองราชคฤห์ใหม่ๆท่านมีจิตใจปฏิพัทธ์ผูกพันอยู่กับนางภิกษุณีชื่อลีลาวดีธิดาเศรษฐีเมืองสาวัตถีลีลาวดีรักเขามากถึงกับทิ้งบ้านช่องดันด้นไปจนพบเขาที่กรุงราชคฤห์แต่เคราะห์ร้ายเมื่อไปถึงกรุงราชคฤห์ไม่นานนางก็ถึงแก่มรณกรรมยังความเศร้าโศกให้เกิดแก่พระเรวตะไม่น้อยแม้ทุกวันนี้พระเรวตะก็ยังไม่ลืมลีลาวดีของเขาพระเถระรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากที่ชายแก่คนนี้รู้เรื่องของท่านดีคล้ายกับได้เห็นมาเองทำไมท่านจึงได้รู้เรื่องส่วนตัวของพระเรวตะดีเหลือเกินพระเถระถามชายแก่หัวเราะอย่างภาคภูมิใจและตอบว่านิครนคนหนึ่งเล่าให้ข้าพเจ้าฟังและข้าพเจ้าเองก็มีส่วนได้รู้จักรัตนปาณีเองด้วยทำไมรัตนปาณีจึงรู้เรื่องของพระเถระพระเถระถามด้วยความสงสัยทำไมจะไม่รู้จักเล่าท่านสมณะก็เมื่อรัตนปาณีก็คือลีลาวดีนั่นเองพอได้ยินคำนั้นพระเถระรู้สึกงุนงงศีรษะหมุนติ้วคล้ายจะเป็นลมท่านได้ยกมือขึ้นกุมศีรษะอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หันหน้ามองไปทางอื่นท่านเป็นอะไรไปหรือท่านสมณะชายแก่ถามท่านไม่เชื่อข้าพเจ้าใช่ไหมว่าเรื่องนี้เป็นจริงเล่าไปให้จบเถิดอุบาสกเมื่อฟังเรื่องของท่านจบแล้วบางทีอาตมาอาจจะเชื่อก็ได้

เรื่องมันมีอยู่อย่างนี้ชายแก่เริ่มเล่าต่อเมื่อเมติยะเศรษฐีได้ธิดาคนนี้ท่านก็สังเกตเห็นอะไรแปลกๆหลายอย่างพอโตขึ้นอายุประมาณ2 ขวบเธอก็บอกให้ทุกคนเรียกเธอว่าลีลาวดีไม่ชอบใจเมื่อมีคนมาเรียกว่ารัตนปาณีพออายุได้ประมาณ3 ขวบเธอก็รบเร้าให้มารดาบิดาพาไปกรุงสาวัตถีอ้างว่ามารดาของเธออยู่เมืองสาวัตถีในที่สุดเมื่อทนการรบเร้าของธิดาไม่ได้เมติยะเศรษฐีก็พาไปกรุงสาวัตถีเธอก็ได้พบกับมารดาในชาติก่อนจำบ้านช่องห้องทับและญาติพี่น้องได้อย่างถูกต้องทีนี้มารดาเก่ากับมารดาบิดาใหม่ก็เกิดทะเลาะวิวาทกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของเด็กน้อยมารดาเก่าก็ยืนยันว่าจะเป็นของตนจะไม่ยอมให้ไปอยู่เมืองพาราณสีฝ่ายบิดาใหม่ก็ยืนยันว่าเป็นของตนจะไม่ยอมให้ไปอยู่เมืองสาวัตถีในที่สุดเรื่องก็ถึงตุลาการหลังจากพิจารณาสอบสวนอยู่เป็นเวลานานตุลาการก็ตัดสินให้ทั้ง2 ฝ่ายมีกรรมสิทธิ์ในเด็กน้อยร่วมกันและให้เด็กน้อยอยู่กับมารดาเดิม6 เดือนแล้วก็ไปอยู่กับมารดาใหม่6 เดือนผลัดเปลี่ยนวนเวียนกันอยู่เช่นนี้จนบัดนี้รัตนปาณีมีอายุครบ25 ปีบริบูรณ์

ท่านก็ยังนั่งนิ่งอยู่ท่านคงจะเชื่อข้าพเจ้าแล้วละสิท่านสมณะชายแก่พูดอย่างได้ทีตาจ้องดูอากับอาการอันแปลกประหลาดของพระเถระด้วยความสงสัยแล้วลีลาวดียังจำเปรวัตตะได้อยู่หรือเปล่าพระเถระถามขึ้นคล้ายคนละเมอจำได้สิท่านสมณะเธอร่ำร้องหาพระเรวัตตะอยู่ทุกวันทุกวันอยากจะพบหน้าพระเรวัตตะรบเร้าให้มารดาบิดาพาไปหาพระเรวัตตะแทบทุกวันฝ่ายบิดามารดาก็ผัดผ่อนเรื่อยๆมาจนกระทั่งบัดนี้รู้สึกว่ามารดาบิดาทั้งเก่าและใหม่ต่างพยายามกีดกันไม่อยากให้เธอไปพบพระเรวัตตะเถระอีกพยายามทุกวิธีทางที่จะให้เธอลืมพระเรวัตตะเสียอ้างว่าพระเรวัตะตายแล้วบ้างอ้างว่าพระเรวัตะลาสิกขาไปมีภรรยาแล้วบ้างแต่รัตนปานีไม่ยอมเชื่อท่าเดียวมารดาบิดาฝ่ายพระนาศีพยายามจะหาชายหนุ่มรูปงามมาล่อใจเธอหลายครั้งแต่เธอก็ไม่อะไรใยดีกับใครเลยเมื่อเธอมีจิตใจผูกพันหนักแน่นอยู่กับพระเรวัตะถึงเพียงนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเธอจะสามารถทำให้พระเรวัตะลาสิกขาได้อย่างแน่นอนเมื่อพระเรวัตะลาสิกขาแล้วพวกเราเหล่านิครนก็จะหมดศัตรูคู่แข่งคนสำคัญกำลังของฝ่ายพุทธบริษัทก็จะอ่อนลงแล้วในที่สุดเราก็จะสามารถกำจัดพระพุทธศาสนาให้หมดสิ้นไปจากมคตได้เราก็จะเจริญรุ่งเรืองตามเดิมเมื่อได้ฟังแผนการโดยละเอียดของฝ่ายศัตรูผู้มุ่งร้ายต่อพระพุทธศาสนาแล้วพระเถระก็ถอนหายใจอย่างหนักหน่วงบัดนี้ท่านกำลังเผชิญกับปัญหาอันหนักหน่วงที่สุดในชีวิตอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ท่านไม่คิดไม่ฝันกำลังจะเกิดขึ้นศัตรูของพระพุทธศาสนากำลังใช้สตรีผู้ที่ท่านรักมาตั้งสองชาติเป็นเครื่องมือทำลายตัวท่านเองและพระศาสนาเวลานี้รัตนปาณีอยู่ที่ไหนหรือท่านถามชายชราด้วยเสียงอ่อนๆก็อยู่นี่เองอยู่ในกองเกวียนของเรา

เมื่อได้ทราบว่าขณะนี้ตนอยู่ห่างจากลีลาวดีแค่มือเอื้อมพระเถระรู้สึกใจเต้นผิดปกติในที่สุดลีลาวดีที่ตายจากไปแล้วเป็นเวลาเกือบ20ปีก็เดินทางมาหาท่านเองโดยไม่ได้คาดฝันมันช่างเป็นเหตุการณ์ประหลาดเหลือเชื่ออะไรเช่นนั้นถ้าหากเรื่องนี้ถูกเล่าโดยบุคคลที่รู้จักกับท่านเป็นอย่างดีมีส่วนได้ส่วนเสียกับท่านโดยตรงท่านก็จะไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดแต่นี่เป็นเรื่องที่เล่าโดยบุคคลแปลกหน้าซึ่งท่านก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนและเป็นการเล่าด้วยความสมัครใจโดยที่ท่านไม่ได้ขอร้องด้วยจึงอาจเชื่อถือได้ว่าเป็นความจริงถ้าได้พบลีลาวดีเธอจะต้องจำท่านได้เธอจะต้องดีใจอย่างสุดขีดเธอจะต้องขอร้องให้ท่านอยู่กับเธอตลอดไปไม่ต้องระหกระเหินพัดพรากตั้งชาติก่อนฝ่ายพระเถระเองเล่าเมื่อทราบว่ารัตนปาณีเป็นลีลาวดีกลับชาติมาเกิดจริงจิตใจของท่านก็จะต้องหวั่นไหวท่านจะต้องสงสารเห็นใจลีลาวดีซึ่งรักบูชาท่านอย่างไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะตายไปแล้วพลังแห่งความรักอมตะของเธอยังบังคับให้เธอมาเกิดเพื่อพบกับคนรักอีกจนได้ความรักความสงสารเห็นใจอาจจะทำให้ท่านต้องลาสิกขาไปครองชีวิตกับลีลาวดีถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็หมายความว่าฝ่ายนิครนผู้มุ่งร้ายต่อพระศาสนาเป็นผู้ชนะอย่างง่ายดายพุทธบริษัทแห่งนครราชคฤห์จะขาดดวงประทีปผู้นำพระพุทธศาสนาเดรัจฉีนิครนก็จะกำเริบย่ำยีพระพุทธศาสนาให้ย่อยยับเป็นอันว่าสงครามในอกได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่กับ

ลมตาหน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นฮู้แซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลียวกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมูมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

เสียงพินเสียงแค้นจนมาได้เวลาของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเหลืองบักซิ่งเมงตอนแข้งนกเหว่า

เมืองท่านี่พี่น้องมีนกแก้วตัวหนึ่งเว้าเก่งขนาดเว้าปานคนเว้าปานนิดน้อยเนาะเว้าปานต้อยหอยเอาโลดนะเมืองท่านี่ก็เอานกแก้วตัวนี้แล้วไปประกวดโตว่าที่นกโอ้ยไปประกวดเว้าแข่งกันไปประกวดมองนั้นไปประกวดมองนี้แข่งอยู่ใสอยู่ใสคว้าแต่เหรียญทองคว้าแต่ถ้วยกานกมากาไก่ไม่เอานะเอากานกเพิ่นวะถ้วยนี้ต้องเป็นถ้วยกานกเพราะว่าแข่งนกเด้เนาะแปลกแต่ว่าคนเมื่อตะกี้สมัยตะกี้แข่งชนะเลิศได้ถ้วยกาไก่เพิ่นว่าเอ้าคือบ่ได้ถ้วยกาคนเนาะเจ้าเมืองธานีอยากประกาศศักดาความยิ่งใหญ่ของเมืองตัวเองให้เมืองทวารีได้รับรู้เมืองธานีก็มีดีได้มือหนึ่งก็เลยให้คนพานกแก้วตัวนี้ละไปเมืองทวารีพร้อมทั้งมีจดหมายกรอมท้าประลองในจดหมายกรอมนั้นเขียนว่านกแก้วตัวนี้เป็นนกแก้วเมืองธานีมีความสามารถเว้าเก่งคักๆบ่แม่นคักธรรมดาคักๆเด้อเมืองทวารีมีนกเว้าเก่งแบบนี้บ่จดหมายเพิ่นเขียนสั้นๆจบบ่มีคำว่าลงท้ายอีกเช่นเคยนะครับพระราชากับประสุมเสนาอำมาตย์แล้วพากันแสวงหานกที่เว้าเก่งเพื่อสิได้เอามาแข่งขันพวกเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่มูนี้ต่างมีหน้าที่ไปตีกองร้องเป่าประกาศหานกเว้าเก่งเว้าได้เก่งๆจะงงจะงงเจ้าข้าเอ้ยประกาศหานะครับไปเมืองนั้นก็ประกาศไปเมืองนี้ก็ประกาศตุ้มมงตุ้มมงก็มีตีของเด้ร้องเปล่าจังงองจังงองเอ้ยผู้ใดมีนกเว้าเก่งเอามาประกวดแน่ผู้ใดมีลูกสาวงามเอามาให้นุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อรับเลี้ยงเพิ่นว่าประกาศหาหลายเมืองเติบพี่น้องประกาศหาไปทั่วที่ก็บ่มีนกตัวใดมารับสมัครจากตัวโลดประกาศให้นกมาสมัครก็บ่มาแล้วเนาะนกบ่มีประกาศเนาะบ่มีดินสอนำสิมาได้แนวไหนเนาะโอ้ยหมายความว่าให้คนผู้เป็นเจ้าของนกพานกมาแข่งประกวดสันดอกว่าเนาะหลังจากประกาศออกไปก็ปรากฏว่าผู้ที่มักแข่งนกประกวดนกพากันมาสมัครกันหลายเติบพี่น้องบ่ว่าสิเป็นนกแก้วนกขุนทองนกเอียงนกแขกเต้านกสาลิกานกกระจิบนกแต่แตร่มาเบิดทำไมเฮ็ดหยังกันสองหลังๆนี้ ประกวดแล้วขนาดโตที่ชนะเลิศในเมืองทวารีก็ยังเว้าได้บอกเก่งสำนกเมืองธานีแม้แต่ตัวเดียวพี่น้องเสนาอำมาตย์ก็ไปจอบไปซ่อมเบิ่งนกแก้วเมืองธานีเว้าแนวใดแน่เก่งสำใดแล้วก็มาเว้าสู่พระราชาฟังเมื่อเมืองทวารีบ่มีนกเว้าใดเก่งโทนกแก้วเมืองธานีดอกขนาดนกที่เว้าเก่งที่สุดของเมืองทวารียังเว้าใดบอกเก่งโทเลยเพิ่นว่าแม่เว้นวักคือห่างที่นอนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่เนาะพระราชากุมอกกุมใจคิดแล้วคิดอีกพี่น้องเวลานอนแทนที่สิเอาขาใกล้หน้าผากก็นอนเอามือใกล้หน้าผากนั่นแสดงอาการคิดหนักคิดบ่ออกสิบ่แข่งกับบ่ได้ถ้าแข่งแล้วสิแพ้กับบ่ได้คือเก่าบ้าเฮ็ดแนวใดดีเนาะบาดนี้เนาะกุมอกกุมใจแล้วบาดนี้บ่ได้ต้องปรึกษาเสียงเมียงเสียงเมียงกันหลับปากอีกคือเก่าพี่น้องเสียงเมียงไปหานกกระซุ่มโหหลานตัวบักใหญ่ตัวหนึ่งเอามาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้คุณไว้เอานกเอียงนกแก้วนกต่างๆให้นกกระซุ่มตัวนี้กินจนมันหูจักกินเป็นอย่างดีจากนั้นกำหนดมือในการแข่งขันโต้วาทีนกประชาชนมาพร้อมนาคนเมืองท่านี่เอานกแก้วออกมาจับคอนกลางสนามประลองเรียบร้อย
นกแก้วเลิ้มเหมาจอยๆปานเด็กน้อยท้องสุดคูณ21คูณ2 22เป็น4 236 248เพิ่นว่านกเว้าเก่งกะตะกะดอเว้าบ่หยุดฝ่ายเสียงเมียงอุ้มนกกระซุ่มหัวล้านออกมาให้บานเห็นโอ้ยพากันหัวกันย่างไงเสียงเมียงเห็นคนหัวหลายเราก็เลยทำเสยบ่แม่นเสยธรรมดาเสยเตยเวยพร้อมแก้ตัวว่าอันนี้บ่แม่นนกกระซุ่มเด้อนี่คือนกสาลิกาหลวงนะเพื่อนว่ามันเป็นนกสาลิกาลิ้นทองที่หายากที่สุดหมู่เจ้าไม่เคยเห็นใช่ไหมเพื่อนว่าหมู่เจ้าบ่เคยเห็นเลยบ่ฮู้จักละสิเพื่อนว่าไปไปไปเท้าฟ้าวไปแข่งเพื่อนว่าแข่งให้มันสู้สู้เด้อให้เขาหูจักพิษส่งเจ้าเด้อเพื่อนว่าแล้วก็ปล่อยนกกระซุ่มหัวล้านออกไปเลาะๆนกแก้วนกแก้วเลียวเห็นนกกระซุ่มกระทวงว่านกกระซุ่มหัวล้านปากกึกนกกระซุ่มหัวล้านปากกึกนกกระซุ่มหัวล้านปากกึกเว้าอยู่แบบนั้นพี่น้องนกกระซุ่มโอ้ยบ่ฮู้จักจักสิเว้าแนวใดแล้วฟังบ่ออกหยังเข้าไปนะครับหานกแก้วท่าทางคือสิหยัง3ขุมพอไปฮอดนกแก้วเอาปากจิกโหจึกเข้าไปตีนเหยียบจิกสิกินเสยเลยพี่น้องเป็นอันว่านกแก้วปากเก่งก็เลยมักกุจิตแปลว่าตายสักดิษสักกงอตายจอยบาดนี่คนทั้งหลายตะลึงเงียบปากบ่ออกคนเมืองธานีบ่พอใจอย่างแห้งครับที่นกแก้วของตนเองถูกนกกระซุ่มกินก็เลยทูลพระราชาขอความเป็นธรรมนะเบิ่นว่าเสียงเมียงเฮ็ดเกินไปแล้วเสียงเมียงก็เลยแก่ต่างนกแก้วยังปากบ่ดีเว้าบ่ม่วนบ่ฮู้จักที่ต่ำที่สูงมันสมควรแล้วบ่ยะค่ะสมควรที่ต้องถูกลงโทษแล้วนกสาลิกาลิ้นเงินตัวนี้เป็นนกพราซาเนื้อหัวเนื้อนกแก้วเมืองธานียังบ่อาจมาเว้าจอยๆว่านกกระซุ่มหัวล้านปากกึกถือเป็นการดูถูกเหยียบหยามนกของพราชาสมควรตายอยู่แล้วบ่ยะค่ะเพิ่นว่านกกระซุ่มตัวนี้มันแสดงความจงรักภักดีต่อพราซาเห็นบ่ก็เลยถูกมันก็เลยไปลงโทษนกนำกันสาลิกาลิ้นเงินตัวนี้มันเฮ็ดถูกต้องแล้วพะยะคะคนเมืองธานีปากบ่ออกเว้าบ่ได้ได้แต่แบกความเจ็บสำใจกลับไปเมืองธานีพุ่นแล้วเอ้าพุ่นแล้วพี่น้องเอ้ยเสียงเมงตอนแข่งแปลบาลีพระเมืองลงกาเป็นพระที่ขยันดุอ่านคัมภีร์โดยเฉพาะพระคัมภีร์ทางพุทธศาสนาอ่านขนาดอ่านแบบทะลุปรุโปร่งมีความรู้ความชำนาญจนช่ำชองลับตาท้องกระไดมื่นตาท้องกระไดขยิบตาข้างหนึ่งท้องกันยังไดเพิ่นว่าเก่งปานนั้นได้พี่น้องเอ้ยโมเมนต์ธรรมดาบ่ว่าสิเป็นพระไตรปิฎกนั่นอันนี้ก็จับหางหูดจวัดโหลดบาดเดียวหรืออรรถกถาต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเก่งภาษาบาลีนี่โอ้ยสุดยอดเลยเก่งคักๆอ่านปุ๊บแปลได้ปั๊บฟังปั๊บอธิบายได้ปุ๊บพุ่นละมีแต่ปุ๊บกับปั๊บอย่างเดียวแล้วน้องพี่น้องเนาะพระเมืองลังกาก็คิดว่าพระเมืองอื่นสิมีความรู้ความสามารถซ้ำเฮาบ่นอนอเพิ่นว่าต้องมีนอนอนำได้เป็นความคิดเด้เนาะความสงสัยนะครับก็เลยคิดที่สิไปลองเบิ่งความรู้ของพระเมืองอื่นเล่งมาทางเมืองทวารีซึ่งเป็นเมืองใหญ่ป่าเมืองใหญ่ป่านนี้นี่น่าสิมีพระผู้ที่มีความรู้หลายนะพากันคิดและกับประชุมมติสงฆ์แล้วส่งพระเถระผู้ช่ำชองภาษาบาลีมายังเมืองทวารีอยู่3รูปพระที่มีชีวิตยิกกระเจ็บขยิบตาได้สันเพียนพร้อมมองว่ารูปเนาะเอื้อนว่ารูปส่วนพระที่เป็นพุทธรูปเป็นพระปั้นห้องว่าองค์คุณได้พี่น้องเอ้ยหนุ่มน้อยคนผู้ไทยห้องพิษอยู่เลยพี่น้องครับพระราชาได้หูจักข่าวว่ามีการท้าประลองอ่านภาษาบาลีพระราชาเมืองทวารีคึดนักห้องประสุมเสนาอำมาตย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพ
พระชั้นผู้ใหญ่หรือพระเถระมหาเถระในเมืองมาจนมัดเพื่อคัดเลือกโต้แทนไปแข่งภาษาบาลีพระผู้ปกครองมหาเถระพระเถระทั้งหลายก็เว้ากันว่าโอ้ยข้าแต่พระราชาเนนทั้งหมดเมืองทวารีนี่โอ้ยยังบ่ฮู้จักภาษาบาลีสู้บ่ได้ดอกสู้พระเมืองลังกาบ่ได้ดอกเมืองลงกาบ่ได้ดอกพี่น้องครับยังบ่ทันได้แข่งซ้ำพระสันผู้ใหญ่ก็เว้าออกมาแล้วแม้สู้ไม่ได้แม้จะมีพระทั้งหมดเมืองก็ตามนะ

ว้าง่ายๆนะครับถ้าสิประลองความสามารถกันอลีแล้วต้องแพ้แน่ๆบ่แม่นแหนธรรมดาต้องแพ้แน่นอนเพิ่นว่าบ่แม่นยองยอนอนบ่แม่นหยังจักอย่างแพ้แน่นอนพระราชาก็ฮ้อนอกฮ้อนใจแล้วเวลาหนังก็บ่ได้ยืนเวลายืนก็บ่ได้นั่งจากสิเฮ็ดแนวใดเนาะเวลาสิยองยอมีคนมาฮ้องซะ หมายก็ว่ากำลังสิโยบหนังฮ้อนฮ้นใจพี่น้องจากสิเฮ็ดแนวใดดีเอามือเกาหัวไปเกาหัวมาคิดได้ว่ายังมีเสียงเมียงก็เลยห้องเสียงเมียงมาปรึกษาเพื่อที่หาทางออกมันมีทางเข้ามันต้องมีทางออกนะเสียงเมียงรับอาสาคือเก่าเป็นคนจัดการเรื่องนี้พี่น้องเสียงเมียงเล่าก็เอาใบล้านเอามาเอ็ดเป็นคัมภีร์แบ่งเป็น2ผูกนะเพิ่นว่าคัมภีร์นี่ห้องเป็นผูกสมัยตะกี้เนาะใบล้านเด้พวกหนึ่งหันใบลานซื้อๆบ่มีหยังใบลานเปล่าเอามาวางย้ายใหญ่ๆไว้เอ้ยเป็นเอากระปูน้อยมาพี่น้องหลังจากนั้นก็เอาขาทั้ง8ขาของกระปูแล้วไปจุ่มน้ำมึกแล้วก็เอากระปูนี่ละเป็นเป็นพี่น้องไปปล่อยไว้ให้มันย้างเล่นอยู่ทั้งใบลานห้อยตีนกระปูพี่น้องเอ้ยมันย้างไปมองใดมันก็เป็นลายไปมองนั้นแหละเนาะเรียกว่าลายไปถั่วทิพย์ ยังบ่พอมันลายกักซาก มันลายเต็มไปหมดเลยบัดนี้เสียงเมียงก็เอาใบล้านซุ้มนั้นละมามัดรวมกันอีกเป็นพูกและก็ห้องคัมภีร์นี้ว่าคัมภีร์ไตรปูอีกพูกหนึ่งและเอาใบล้านเอามาเขียนคำพวนได้แล้วก็เขียนไว้คำผวนคำกับกันหละเนาะพี่น้องเนาะปาลกีโสตึกินังลุงึกโอ้โคตมโพโอ้เสอ่านก็ยากเติบเนาะแปลว่าเป็นคำสลับกันแต่ถ้าสิเล่าให้ดีต้องอ่านให้มันคล่องได้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยเอ้ยคำผวนอันนี้เนาะไม่ใหญ่เราจมมาดอกว่าตั้งแต่เล่าให้ฟังแล้วเรียนแบบเล่าเว้าบ่เป็น มีแต่จำได้อย่างเดียวรอจังเลยหนุ่มน้อยคนผู้ไทย แปลกับกันกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยรอจังเลยเพื่อนว่าอย่างเดียวแปลได้อย่างเดียวนี่ล่ะสิสลับคำใดสรุปแล้วก็คือคนหน้าตาดีคือเก้าหั่นล่ะหลังจากเล่าแปลคำผวนเรียบร้อยเอาคำกับกันแล้วเล่าก็เอามามัดเป็นพูกๆห้องคำพีนี่ว่าคำพีไตรคต

หลังจากที่ได้ทั้งคัมภีร์ไตรปู่แล้วทั้งคัมภีร์ไตรคตแล้วเสี่ยงเมียงก็ออกไปบวชเป็นเนนสมมุตินามของตนเองว่ามหาเลนมหาหยังก็บ่เป็นมหาเนาะเป็นมหาเลนเราบ่ได้ไปอยู่วัดทั่วทีปได้เราอยู่วัดหลวงพี่น้องวัดใหญ่วัดหลวงนี่เนาะเมืองลงกาเดินทางมาฮอดเมืองทวารีกันแล้วพระเมืองลงกาก็มาฮอดแล้วมื้อนี้ได้โอกาสเข้าเฝ้าพระราชาหลังจากพักเรียบร้อยแล้วก็มาพักอยู่วัดหลวงท่ามือทำการแข่งขันเสียงเมียงในนามมหาเล่นก็เอาคัมภีร์ไตรปู่กับคัมภีร์ไตรคตละมานั่งอยู่ศาลาศาลานี้เป็นศาลาน้อยข้างๆสระน้ำแล้วก็ทำเป็นท้องตำลาดังขึ้นมาคักๆแหละหนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนหน้าตาดีเล่านิทานเรื่องเราอยู่ขณะนี้ตำลาอย่างไรเนาะโอ้ยมาเมืองลงกาย่างมาเล่นแถวๆนั้นได้ยินเสียงท้องคัมภีร์ก็เลยเข้าไปทักทายถามเบิ่งมหาเล่นมหาเล่นก็บอกว่าโอ้ยหลวงพ่อให้เอาหนังสือมาท้องครับแล้วก็หัดแปลพระคัมภีร์สองอันนี้ผมกล้าว่าแปลได้น้อยนึงจักสิแปลน่าได้แปลยากคณะกระโดดเพิ่นว่าพระเมืองลังกากะใสใสเอามาเบิ่งดูซิเลอร์ซิเลอร์ขอเบิ่งแน่เพิ่นว่ามันสิยากซ้ำเลอร์เนาะเดี๋ยวนี้มาเพิ่นว่ามหาเล่นก็เอาคัมภีร์ไตรปู่ให้เบิ่งพระเมืองลงกาอ่านบ่ออกพี่น้องโอ้ยมันโตยังกันนี่เพิ่นว่า งงมือตึ๊บสิอ่านออกได้ใดเนาะก็ปู่ยางนี่แล้วจากนั้นมหาเล่นก็เอาคัมภีร์ไตรคตให้เบิ่งอีกเอ้าแปลแน่แปลแน่เพิ่นว่าพี่น้องครับพระเมืองลงกาเอามาอ่านแล้วก็อ่านอีกปาลกีโสติงกินลังกิงคูตัมโพโสสนีตีมาตกาโนปะลูลิตาโกนทะชลามิคาปะผุโกทันโกทะทันชาเพื่อนว่าว่าอ่านออกซื่อๆแต่ว่าแปลบ่ได้ความหมายเลยคำพี่นี่บ่เคยเห็นจักเถื่อเนาะเพื่อนว่าเพื่อนหันหน้าไปซีมกันว่าแบบนี้ก็มีเนาะภาษาบาลีนี่เนาะแสดงว่าอันที่เฮาเฮียนกันอยู่เมืองลังกานี้ยังบ่ครบหลักสูตรแม่นบ่นี่ฮึเพื่อนว่าเพื่อนหันไปโซเล่กันถามกันเบิ่งแล้วบัดนี้มหาเล่นได้ที่พี่น้องก็เลยว่าโอ้ยอันนี้มันเป็นหลักสูตรเบื้องต้นหลักสูตรที่พระบวชใหม่ต้องเฮียนเด้ครับอันที่เหลือนะหลวงพ่อว่ายากกว่านี้อีกพี่น้องครับพระเมืองลังกาเห็นแบบนั้นได้ยินแบบนั้นเข้าใจว่าโอ้โถขนาดคัมภีร์พื้นฐานนั่นเนี่ยเพื่อนว่าขนาดคัมภีร์พื้นฐานเฮายังแปลบ่ได้เลยถ้าไปแข่งแปลคัมภีร์สันสูงนี่โอ้มันก็ต้องแปลบ่ได้แล้วเนาะเพิ่นว่านี่ต้อนหาพระราชาได้นี่โอ้ยเราต้องขายนาแน่ๆหลังจากสีมกันเรียบร้อยพี่น้องว่ายนากลับไปวัดหลวงเก็บเข้าของเปิดอัลลาดไปแปดแสนบวกแข่งอีกแล้วคัมภีร์ไตรปู่บวได้แข่งขันจอยยกเลิกการแข่งขันซ้ำนวีน้องเนาะเป็นอันว่าเสียงเมียงเราก็ซอยแกนาให้เมืองทวารีใดเหมือนเดิมนี่จันนะจ๊ะหุ่นแล้วแล้วไม่ใหญ่แล้วเนาะบาทนี้เนาะไม่ใหญ่สิแกนาให้ลูกสาวได้เนาะได้ลูกสาวบอกบ่ยอมขึ้นฮอดนุ่มน้อยคนผู้ไทยเลย เรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับนุ่มน้อยคนผู้ไทยขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลา

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเราไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยว่าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

0: ิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมมิตเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ยใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตบ่

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

าบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยบรรเทาอาการเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ในกระตุนกระตูต้องใช้ชนิดครีมนวดราคาขวดละ50บาททาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวโทรศัพท์สอบถามและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349ส่งถึงบ้านทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวทุกมงทุกบนนะครับในเวลาแห่งความสุขในเวลาแห่งความมนต์ซื้นขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชุมชนคนลุกทุ่งทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์และกระทางเว็บไซต์ของเรา napo-radio.com ทางวิทยุออนไลน์ของเรา MyTuner Radio ทวิตทีวีและก็ทาง Radio Garden ส่งให้พี่น้องฟังตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์หนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือประสงค์เนืองทองกลับมารับสายอีโพอิเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอามาพร้อมกับแสงแดดมื้อนี้นะครับเริ่มแผดจ้าอีก1วันละเริ่มแผดจ้าอีก1วันละแดดฮ้อนก็บ่เป็นหยังดอกเนาะอีเมเนาะแต่สั่งอย่างเดียวก็คือใจเฮานี่แล้วมันฮ้อนนำต้องลดความฮ้อนลงได้เนาะวันนี้1ตุลาคมนะครับนอกจากขอต้อนรับพี่น้องที่เกษียณอายุราชการเข้าสู่ความเป็นประชาชน 100% ด้วยความยินดีแล้วมื้อนี้1ตุลาคมก็อย่าลืมเด้อพี่น้องที่ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสกดยืนยันใช้สิทธิ์ต่อด้วยเด้อพี่น้องที่ยังไม่รู้ว่ามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ก็ติดต่อสอบถามทางธนาคารออมสินธนาคารธกส.ในเขตบานเฮาให้เรียบร้อยนะครับวันนี้1ตุลาคมยืนยันสิทธิ์แล้วนะครับพี่น้องที่แนะนำเพลงแนะนำรายการหรือสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลขนี้เด้ออีเมลเด้อ0898633349 0898633349

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรประพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบชนิดครีมขนาด30กรัมราคา50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์และลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อแขนขาเจ็บหลังเจ็บแอวบอกว่า11เวเอ็ดงานหรือนั่งหึงนอนหึงหรือจากการออกกำลังกายนะครับใส่นวดคลึงไปมาเบาๆสักพักไม่ต้องทาซ้ำพี่น้องที่โดนแตนตอดตอดตอดแมงงอดตอดขาหักแขนขลุ่ยนำแบบลูกกลิ้งไปใช้โทรสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับฝากความสุขความมนต์ซื้อในเรื่องของเสียงเพลงไปยังพี่น้องท่านที่เคารพที่ติดตามรับฟังเด้อบวาสีติดตามรับฟังผ่านหน้าปัดวิทยุของเราหรือทางระบบออนไลน์ซึ่งก็สามารถติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงทางออนไลน์ของเราบวาสีเป็น My Tuner Radio TV ทวิตบวาสีเป็นทางเรดิโอการ์เด้นและทางเว็บไซต์ของวิทยุของเราที่ napo.radio.comขอบคุณพี่น้องที่ไปใช้บริการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและสมัครสมาชิกใหม่รวมไปถึงพี่น้องที่ไปฝากเงินนะครับช่วงนี้กำลังเปิดให้ท่านที่ไม่เป็นสมาชิกก็ฝากเงินได้เปิดให้ท่านที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่5กับหมู่10และก็ตำบลโพธิไพศาลทุกหมู่บ้านตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านมาเป็นสมาชิกของเราได้โดยค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพียง50บาทเปิดบัญชี2เล่มเล่มละ100บาทนำสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและกระทั่งที่มีทะเบียนสมรสก็อย่าลืมควงแขนคู่สมรสไปยืนยันด้วยนอกจากนั้นเราก็ยังมีสวัสดิการให้กับสมาชิกหลายสวัสดิการได้อย่างเช่นเวลาสมาชิกกู้เงินเกิน6เดือนไปแล้วหรือ180วันไปแล้วเสียชีวิตเงินที่กู้ยืมไม่ต้องนำไปชำระหนี้ขอเพียงใบตายมายืนยันเท่านั้นหนี้ทั้งหมดก็จะไม่ต้องชำระอีกต่อไปผู้ค้ำประกันก็พ้นการค้ำประกันไม่ต้องรับภาระค้ำประกันอีกต่อไปอันนี้เป็นสวัสดิการแต่ว่าสมาชิกไม่ได้เสียเงินซื้อประกันชีวิตหรือใดๆทั้งสิ้นแม้แต่สลึงเดียวเป็นสวัสดิการที่สหกรณ์มอบให้นอกจากนั้นก็ยังมีสวัสดิการในการกู้ยืมอื่นๆอีกมากเป็นพิเศษกู้เงินก็ได้ดอกเบี้ยร้อยละบาทถ้าสมาชิกเครดิตดีร้อยละ1บาทต่อเดือนร้อยละบาท25สตางค์ต่อเดือนร้อยละบาท50สตางค์ต่อเดือนแบบนี้นะครับพี่น้องก็เป็นสมาชิกของเราแล้วก็จะเข้าใจระบบการกู้ยืมแต่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วบ่อยากกู้ยืมก็ได้เป็นสิทธิ์ของสมาชิกเองไม่มีใครทราบเครดิตของเราได้นอกจากตัวของเราเองสหกรณ์ของเราเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์เวลาบริการสมาชิก 8:30 นถึง 15:30 นหรือสอบถามที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349ได้เช่นเดียวกันเบอร์เดียวกันกับสั่งสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั่นเองครับ

พี่น้องครับประชาสัมพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับตอนนี้ก็เปิดรับเงินฝากจากพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยฝากเริ่มต้นที่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีส่วนปีที่2หากบ่ถอนเด้อก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ขึ้นไปก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีที่1จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทนั่นก็หมายความว่าปีละ 3,000 บาทเด้ฝากแสนหนึ่งสิ้นปีมาได้ดอกเบี้ย 3,000 บาทส่วนปีที่2จะได้ร้อยละ3บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ครับปีที่3ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์เด้อคันบ่ถอนแต่ถ้าถอนในระหว่างปีจำเป็นต้องถอนเงินก้อนก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทเช่นเดียวกันท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไปฝากได้โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเรารับสมัครทั่วจังหวัดสกลนครทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเด้อนะครับพี่น้องหมู่ที่5หมู่ที่10ก็สมัครได้เพราะเปิดรับทั้งสกลนครสำหรับท่านที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเด้อเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เด้ออีเมเด้อวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดคือกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปในช่วงเวลา 8:30 น. ถึง 15:30 น.

รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนืองทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโฟ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทย

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกระถิ่นผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: NAPU Radio FM 88.25 MHz www.napuradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก้อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมปอยอแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตกฤตสนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดคิดถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวค้นคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังของเราที่จะให้คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาและท่านที่เคารพฟังทุกวัยสุขใจทุกวันวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดรับสมาชิกที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในเขตตำบลนาโพทุกหมู่บ้านเว้นหมู่ที่5กับหมู่ที่10และก็ตำบลโพธิไพศาลทุกหมู่บ้านตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านนะครับตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านเว้นอำเภอกุสุมานก็คือตำบลนาเพียงและก็ตำบลอุ่มจานเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์นำสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวและก็เปิดบัญชี2เล่มเล่มละ100บาทบัญชีหุ้นและก็บัญชีเงินฝากของสมาชิกเองและค่าธรรมเนียม50บาทรวมเป็น250บาทยกเว้นท่านที่ไม่มีความประสงค์จะสมัครเพื่อเป็นสมาชิกสหกรณ์มีความประสงค์จะสมัครเพื่อฝากเงินกับสหกรณ์เท่านั้นฝากเงินถอนเงินกับสหกรณ์ทำธุรกรรมก็จะมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างออกไปสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเปิดทำการในวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีเว้นวันหยุดของเราก็คือวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์ต่างๆที่รัฐบาลประกาศหยุดเช่นเดียวกันนะครับยังคงตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดไทยบ้านเฮากะฮ้องว่ายากะพะประมาณนี้นะครับแต่ว่าแม่ยากะพะได้เป็นครีมนวดเด้อขวดละ50บาทส่วนแบบชนิดน้ำอันนี้แบบลูกกลิ้ง120บาทซึ่งเฮาสกัดจากใบวานซนหรือว่าต้นพระพลึงซึ่งเอามารวมกับน้ำมันระกำและก็น้ำมันงาดำจังได้กลิ่นที่หอมบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆถูเบาๆบรรเทาเจ็บไหวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมส่วนพี่น้องที่แตนตอดตอดแมงปองเล็กหรือแมงงอดตอดก็ใส่ชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งทาสักพักมันก็เสียหายเจ็บไปเลยโดยเฉพาะแมงงอดตอดสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางที่หมายเลข0898633349 0898633349อยู่ทางโซนเตแหกรับติดต่อสทต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกาย0813800359อันนี้ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้นะครับข่าวคนคนผู้ไทยรับใช้พี่น้องมูลนี้ก็ตรงกับวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026มูลนี้พระศาสนาจักรคาทอลิกของเราและระลึกถึงท่านนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูพรหมจารีและนักปราชญ์นะครับ1ปีมี365วันถึงวันนี้1ตุลาคมเป็นวันที่273ของปียังคงเหลืออีก92วันจะถึงวันสิ้นปีใน273วันที่ผ่านมาพระอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเรามาจนถึงวันนี้ได้ต้องขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและขอบพระคุณพระที่อวยพรเฮามาตลอดแต่ว่าในอีก92วันจะเป็นมือของเฮาหรือบ่ก็ฝากไว้กับสิ่งที่พี่น้องเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องคาทอลิกของเราก็ฝากไว้ในพระเมตตาของพระทุกวินาทีทุกลมหายใจกันแล้วกันเนาะอีเมเนาะที่สำคัญวันนี้เราทำดีที่สุดทำทุกสิ่งให้ดีที่สุดกันแล้วกันนะครับขอบคุณข่าวมูลนี้ครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์และก็เฟซอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงป๊อปรีพอร์ตและก็เฟซของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพพร้อมขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยา
1ตุลาคมมูลนี้นะครับมีเหตุการณ์อะไรสำคัญในอดีตครับ1ตุลาคมเมื่อปี2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เสด็จสวรรคตวันพระราชสมภพก็คือ18ตุลาคม2347เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2394ภายหลังจากที่รัชกาลที่3เสด็จสวรรคตเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2394รัชกาลที่4ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญได้แก่ทรงแก้ไขธรรมเนียมข้าราชการเข้าเฝ้าให้สวมเสื้อเช่นประเทศตะวันตกทรงทำสัญญาทางพระราชไมตรีและการต่างประเทศกับชาติตะวันตกก็คือสนธิสัญญาเบ่าริ่งนั่นเองครับแล้วก็ทรงนำสยามรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกทรงสนพระทัยเรียนรู้ภาษาตะวันตกและวิชาการของตะวันตกเช่นวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์จนทรงสามารถทำนายการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำจนได้รับขนานพระนามว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและทรงดำรงสิริราชสมบัติเป็นเวลา18ปีจึงเสด็จสวรรคตเมื่อ1ตุลาคมพุทธศักราช2411ในปี2441พระบาทสมเด็จพระจุลประจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นกษัตริย์รัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีขณะทรงมีพระชนพรรษาเพียง15ปีโดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จนทรงบรรลุนิติภาวะแล้วจึงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติอีกครั้งเมื่อปี2416ก่อนจะประกอบพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกเมื่อ11พฤศจิกายนปี2411ขณะที่พระชนมายุ15พรรษาเมื่อเริ่มราชการจึงต้องมีผู้สำเร็จราชการนั่นเองครับพระองค์ได้เสด็จไปต่างประเทศและทรงออกพระราชบัญญัติให้เลิกทาสในยุคประเทศตะวันตกเริ่มเข้ามาล่าอาณานิคมและทอดพระเนตรความเจริญในประเทศตะวันตกแล้วก็กลับมาพัฒนาบ้านเมืองขณะเดียวกันก็เสด็จประพาสต้นเพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรนอกจากนี้นะครับในสมัยของพระองค์ยังทรงผนึกแผ่นดินล้านนาให้ปฏิรูปการเมืองการปกครองให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นทรงบำรุงความผาสุกของประชาชนโดยทรงริเริ่มสิ่งใหม่ๆเช่นการรถไฟไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโรงพยาบาลการศึกษาศาสนาและทรงส่งเจ้านายหลายพระองค์ไปศึกษาในยุโรปเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศทรงมีมเหสีและเจ้าจอมทั้งหมด92พระองค์ทรงมีพระราชโอรสพระราชธิดารวมทั้งสิ้น77 พระองค์นะครับแล้วก็การพัฒนาของพระองค์ส่งผลให้สยามเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วพระองค์จึงได้รับถวายพระราชสามัญนามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชและก็มีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนต่อมาก็ได้มีการกำหนดให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยมหาราชรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตเมื่อ23ตุลาคมปี2453ขณะพระชนมายุได้58พรรษาทรงครองราชนาน42ปีเช่นเดียวกันวันนี้เมื่อปี2491พญามโนปกรณ์นิติธดานายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยก็ถึงแก่อนิจกรรมที่ประเทศมาเลเซียซึ่งเดิมก็คือก้อนหุตะสิงซึ่งก็เป็นบุตรของนายหวดกับนางแก้วหุตะสิงเกิดที่กรุงเทพมหานครเมื่อ15กรกฎาคม2427เรียนมัธยมที่โรงเรียนอัสสัมชัญวิทยาลัยต่อมาก็ไปต่อที่โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมหรือเนติบัณฑิตสยามในครั้งนั้นนะครับจากนั้นก็ไปศึกษาต่อที่โรงเรียน Middle Temple ในสาขาเนติบัณฑิตที่ประเทศอังกฤษและก็หลังจากการปฏิวัติสยามเมื่อ24มิถุนายน2475คณะราษฎรก็ได้มีมติแต่งตั้งพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นประธานคณะกรรมการราษฎรซึ่งก็เป็นตำแหน่งสูงสุดในการบริหารเทียบเท่ากับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันเข้าดำรงตำแหน่งในวันที่28มิถุนายนปี2475พร้อมกับเสนอรายชื่อคณะกรรมการราษฎรหรือคณะรัฐมนตรีชุดแรกของไทยภายหลังจากที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกณพระที่นั่งอนันตสมาคมต่อมาเมื่อ10ธันวาคมปีเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็ได้พระราชทานธรรมนูญฉบับถาวร
จึงเปลี่ยนจากประธานคณะกรรมการราษฎรมาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่1เมษายน2476พระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้กราบบังคมทูลรัชกาลที่7ขอให้ทรงประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราด้วยเหตุผลว่าคณะรัฐมนตรีมีความแตกแยกในกรณีโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติซึ่งร่างโดยนายปรีดีพนมยงค์ซึ่งมีลักษณะเป็นสหกรณ์เต็มรูปแบบแต่ไม่ทำลายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเอกชนโดยให้รัฐซื้อที่ดินจากเจ้าของเดิมด้วยพันธบัตรมีดอกเบี้ยประจำปีและให้การประกันแก่ราษฎรตั้งแต่เกิดจนตายพระยามโนปกรณ์นิติธาดาและขุนนางบางส่วนที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจได้กล่าวหานายปรีดีพนมยงค์ว่าเป็นคอมมิวนิสต์และก่อนในประเทศออกนอกประเทศไปอยู่ฝรั่งเศสเมื่อ12เมษายน2476ความขัดแย้งระหว่างคณะรัฐมนตรีกับคณะราษฎรก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดพระยาพหลพยุหะเสนาและก็หลวงพิบูลสงครามทำรัฐประหารเมื่อ20มิถุนายนปี2476ซึ่งครั้งนั้นเป็นรัฐประหารครั้งแรกของไทยและครั้งนั้นก็ปลดพระยามโนปกรณ์นิติธาดาออกจากตำแหน่งแล้วในประเทศไปยังปีนังประเทศมาเลเซียและพำนักอยู่ที่นั่นจนถึงแก่อนิจกรรมนะครับนี่ก็คือเรื่องราวและก็เหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาและวันนี้เช่นเดียวกันนะครับ1ตุลาคมก็ขอต้อนรับท่านที่เกษียณอายุราชการทุกสาขาอาชีพเข้าสู่ความเป็นประชาชน 100% ครับไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับวันนี้1ตุลาคมฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ในเขตบ้านเราครับส่วนมากก็จะที่อยู่ที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุบลราชธานีความเร็วของลมยังคงอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วน7วันข้างหน้าเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3ตุลาคมคาดจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20แต่ไม่เกินร้อยละ40ของพื้นที่และก็นอกเหนือจากนั้นระหว่าง 4-5 ตุลาคมก็บอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นครับร้อยละ 60-170 ของพื้นที่กับมีลมฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางพื้นที่โดยเฉพาะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็คือ 4-5 ตุลาคมส่วนวันที่6ตุลาคมฝนจะลดครับมีฝนฟ้าคะนองลดลงเพียงเหลือเพียงร้อยละ10ถึง20ร้อยละ20ถึงร้อยละ30ของพื้นที่นั่นเองครับนี่คือการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่จากหนังสือพิมพ์วันนี้โดยไทยรัฐก็พาดหัวว่าเตรียมรับมือฝนอุตุเตือน 5-8 ตุลาคมฝนเริ่มจากภาคอีสานภาคเหนือก่อนอากาศเย็นลงซึ่งก็เป็นการพาดหัวข่าวเมื่อ30กันยายนวานนี้ซึ่งก็บอกว่าเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาโพสต์ข้อความเตือนระบุ 5-8 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงแรกเริ่มจากภาคอีสานและภาคเหนือก่อนจากนั้นทางภาคอีสานก็จะมีอากาศเย็นลงซึ่งข้อมูลสภาพอากาศก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าจะอัปเดตข้อมูลจะปรับปรุงข้อมูลเป็นระยะนั่นเองสำหรับการคาดหมายอากาศทั่วไปในช่วงวันนี้ถึง6ตุลาคมเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเมื่อเวลาเที่ยงของเมื่อวานนี้ระบุว่าในช่วง 2-3 ตุลาคม2569ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกด้วยกันส่วน 4-6 ตุลาคมก็บอกว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นก็จะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยส่วนภาคตะวันออกในระยะถัดไปก็จะเป็นเรื่องของฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักเป็นบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในช่วงระหว่างวันที่2-6ตุลาคมคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังอ่อนถึงปานกลางโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามัน
ตอนบนนั้นเขาบอกว่าจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรก็เป็นเรื่องธรรมดาครับคลื่นขนาดนี้ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงถึง2เมตรแต่คุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาครับในช่วง 4-6 ตุลาคมก็ขอให้ประชาชนทางภาคเหนือและภาคอีสานของเราภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงอันนี้ก็คือข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งก็นำมาจาก Facebook และเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับนี่ก็ยังคงน่าเป็นห่วงสำหรับถ้าฟังพยากรณ์อากาศเว้นไว้วันนี้ก็จริงแต่ว่าวันพรุ่งนี้และวันต่อไปก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองที่เปลี่ยนแปลงได้ส่วนทางกรุงเทพมหานครครับกรุงเทพมหานครที่เราเป็นห่วงน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้บางพื้นที่ยังน้ำไม่ลดนะครับน้ำยังไม่ลดโฆษกรัฐบาลก็ระบุว่าไม่สามารถบอกได้ว่าน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้จะแห้งวันไหนแต่ก็จะเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดมั่นใจว่าน้ำเหนือไม่มาเติมแน่นอนเนื่องจากว่าระดับน้ำบางบานและก็บางไซที่โน่นยังปล่อยไม่ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกถึงสาเหตุที่บอกว่าเมื่อวานนี้ไม่สามารถบอกว่าวันเวลาที่น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะแห้งเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมาวันก่อนครับก็คือ29กันยายนที่ผ่านมานี่ได้มีข้อมูลว่าในระยะ 2-3 วันน้ำลดและสัญจรได้ตามปกตินะครับโดยภาพรวม 2-3 วันที่ผ่านมาน้ำลดลงเกินกว่า90%แล้วส่วนชุมชนต่างๆที่นายกรัฐมนตรีเข้าไปในพื้นที่ก็ได้ให้ใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กจำนวน 3-400 ตัวเข้าไปในชุมชนเพื่อเร่งระบายน้ำออกไปทางอ่าวไทยแล้วจะส่งผลให้น้ำท่วมขังภายในชุมชนลดลงแต่ไม่สามารถคาดการได้ว่าจะลดลงภายในกี่วันอย่างไรก็ตามก็จะทำให้เร็วที่สุดนะครับส่วนที่ไม่คาดการท่านก็บอกว่ากรณีฝนจะตกในวันที่ 4-6 ตุลาคมนี้นะไม่อยากคาดการรวมถึงน้ำเหนือจะเข้ามาเติมจะระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครทันหรือไม่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าฝนออกจากกรุงเทพมหานครไปแล้วและน้ำที่มีอยู่กำลังจะระบายออกจากรายงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่ามีประสิทธิภาพในการระบายน้ำเพิ่มขึ้นโดยพื้นที่ที่น้ำเคยเต็มคลองได้พร่องลงไปละถือว่าเป็นข้อดีน้ำจากคลองก็เริ่มไหลไปได้ส่วนที่กังวลว่าน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจะลงมาหนุนนั้นเน้นย้ำว่าปัจจุบันมีการบริหารการจัดการน้ำโดยภาคเหนือหากดูแผนที่ประเทศไทยแม่น้ำปิงก็ไหลจากจังหวัดเชียงใหม่ลงมานครสวรรค์มีปริมาณน้ำขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนแม่น้ำน่านก็ไม่ได้เพิ่มครับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาที่ก็จะไหลเข้าแม่น้ำสะแกกลางแล้วก็แม่น้ำสะแกกลางที่ไหลกลับเข้าไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ทรงตัวอันนี้มันอยู่นิ่งแล้วนะครับยังไม่ต้องเป็นห่วงดังนั้นน้ำที่ลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปัจจุบันก็มีการระบายอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก็เมื่อน้ำที่มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดบางบานบางไทรแต่บางจุดนี้จะยังคงสูงอยู่นะครับก็ทำให้กรุงเทพมหานครจึงมีน้ำท่วมได้เพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าปริมาณน้ำนี่ต้องอยู่ที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะต้องอยู่เท่านี้แต่ปัจจุบันนี่น้ำที่อยู่บางบานและก็บางไทรยังคงอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรเองยังคงอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเองเพราะฉะนั้นยังเหลืออีกตั้ง900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคมก็จะมีฝนเข้ามาอีกเป็นฝนเปลี่ยนฤดูไม่ใช่ฝนตกแช่ดังนั้นปริมาณน้ำฝนนี้ไม่น่าจะกระทบต่อปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนั้นท่านก็ยังย้ำอีกนะครับว่าหน่วยงานส่วนราชการที่ถูกน้ำท่วมในขณะนี้เช่นกกท.แล้วก็พื้นที่กองทัพยังสูบน้ำยังไม่ได้สูบน้ำแต่ต้องเร่งระบายน้ำออกจากบ้านเรือนประชาชนก่อนโดยพื้นที่ราชการจะเป็นพื้นที่สุดท้ายที่จะต้องระบายน้ำส่วนปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นของแม่น้ำแม่กลองจากการระบายน้ำของเขื่อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ท่านบอกว่าเพิ่มขึ้น180ขอให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวตลิ่งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่
และก็ให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยนั่นก็หมายก็ว่ามีโอกาสที่จะน้ำท่วมอีกครั้งนั่นเองครับอย่างไรก็ตามต้องติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อไปครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมาติดตามข่าวคาทอลิกของเราครับซึ่งก็นำมาจากป๊อปรีพอร์ตครับวันนี้ก็มีรายงานว่าเมื่อสายของวันพุธที่30กันยายนวานนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงออกมาพบปะคริสเตียนและก็สอนคำสอนในการเข้าเฝ้าทั่วไปณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรวาติกันซึ่งเมื่อวานนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาก็ทรงแบ่งปันเรื่องราวจากการเสด็จเยือนฝรั่งเศสโดยใช้อาสนวิหารนอตเทรอตดามเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางแล้วก็สรุปด้วยคำว่าการเกิดใหม่ซึ่งสรุปใจความสำคัญได้ว่าเมื่อวานนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงใช้อาสนวิหารนอตเทรอตดามซึ่งเป็นอาสนวิหารที่กลับมางดงามอีกครั้งหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้และก็เป็นภาพของการเกิดใหม่ด้วยนอกจากนั้นพระองค์ก็ทรงย้ำว่าศาสนจักรต้องรับฟังและเดินเคียงข้างผู้เสียหายที่ถูกสงฆ์คาทอลิกล่วงละเมิดทางเพศเราต้องยอมรับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นและทำงานเพื่อปกป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกสุดท้ายพระองค์ก็ทรงสอนเมื่อวานนี้ชีวิตของมนุษย์ทุกชีวิตมีศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครสามารถละเมิดได้ทุกคนสมควรได้รับการดูแลและช่วยบรรเทาความทุกข์จนวาระสุดท้ายของชีวิตขอบคุณป๊อปรีพอร์ตมาณโอกาสนี้ไปที่เพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสักนิดหนึ่งครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาครับผู้ว่ารณิดาก็โพสต์เรื่องราวของการกวาดล้างยาเสพติดผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่30กันยายน2569วันนี้ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครโดยแจ้งผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองเมื่อวานนี้จับกุมได้19คดีผู้ต้องหา19รายของกลางยาบ้ารวม84เม็ดโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า27เม็ดอำเภอสว่างแดนดิน4คดีผู้ต้องหา4รายวานรนิวาส1คดีผู้ต้องหา1รายอากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอกุสุมาน7คดีครับผู้ต้องหา7รายยาบ้าอีก3เม็ดครับเมื่อวานนี้ส่วนคำตากล้า1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า20เม็ดกุดบาก1คดีผู้ต้องหา1รายนิคมน้ำอุ่น1คดีผู้ต้องหา1รายส่วนเตางอย1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอภูพานก็1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า34เม็ดผลการปฏิบัติการของตำรวจและตำรวจตระเวนชายแดนและทหารก็บอกว่าจับกุมได้17คดีผู้ต้องหาอีก18รายของกลางยาบ้า103เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นก็คือแฮชแท็กของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครของเรานั่นเองนะครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาเอาไว้นะครับเวลาเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระโตเจ็บมองหันมองนี้ลองเอาครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตาหนุ่มน้อยคนพื้นไทยไปใส่ซึ่งผลิตมาจากใบวานสนหรือใบพลับพลึงสำหรับคุณสมบัติของใบวานสนรักษาหรือดูแลอาการปวดเมื่อยฟกช้ำเฮาก็เอามาสกัดแล้วหนุ่มน้อยคนพื้นไทยเอามาสกัดเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตาหนุ่มน้อยคนพื้นไทยขวดละ50บาทครับขวดละ50บาทส่งตรงถึงบ้านตามที่ผมนำเรียนแล้วก็เก็บปลายทางด้วยโทรศัพท์สอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลข0898633349 0898633349นะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้เด้อครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนบุไทยลองเอาไปใส่เบิ่งสะก่อนเด้ออีเมเด้อนะครับยามเจ็บนี่โอ้ยใจคือสิขาดในบางเทือกันได้โดยเฉพาะแตนตอดตอดแม่งอดตอดนะครับมันเจ็บแป๊บแป๊บเข้าไปแห้งนะครับลองเอาไปทาเบิ่งหรือว่าไม้ล่นฟาดหัวโน่ไปนี่นะนะครับก็เอาไปลองเบิ่งครับอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาเด้อสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทางหมายเลขโทรศัพท์0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศหรือพี่น้องสะดวกในการสั่งซื้อที่ Lazada กระไดคือกันกระไดคือกันส่งตรงถึงบ้านแล้วก็เก็บเงินปลายทางเช่นเดียวกันฝากเอาไว้เด้ออีเมลเด้อส่วนสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดก็ยังเปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปฝากเงินอยู่ได้ท่านสุพจน์ลอยพิลาซึ่งก็เป็นประธานกรรมการดำเนินการชุดที่13และคณะกรรมการดำเนินการชุดที่13ก็บอกว่าตอนนี้ยังเปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปฝากเงินใดไม่เป็นสมาชิกก็ฝากได้ส่วนมีขั้นตอนอื่นๆอย่างไรก็สอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 50,000 บาทนะครับเริ่มที่ 50,000 ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีนอกจากนั้นท่านที่ฝากในปีที่2ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ปีที่3ขึ้นไปจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์นะครับแล้วก็ขึ้นไปทุกปีหากไม่ถอนส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทเนี่ยนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดก็ให้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาทเริ่มต้นที่3บาท3บาทนี่ก็คือ 100,000 บาทที่ฝากก็จะได้ดอกเบี้ย 3,000 บาทประมาณนี้นะครับส่วนพี่น้องที่สนใจสอบถามรายละเอียดหรือสนใจจะฝากและสมาชิกของเราสนใจจะฝากก็สอบถามได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดรับฝากจากประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกทั่วจังหวัดสกลนครทั่วจังหวัดสกลนครฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้เรื่องของแผงโซลาร์เซลล์ที่นำเข้าจากต่างประเทศมื้อนี้มีความคืบหน้าครับนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายภาสกรชัยรัตน์รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอก็ออกแถลงเมื่อวานนี้แถลงข่าวกรณีที่คณะรัฐมนตรีเมื่อ29กันยายนเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานพ.ศ.จุดๆๆอันนี้ก็คือร่างนะถ้าไม่ใช่ร่างก็จะเป็นระบุพ.ศ.อย่างชัดเจนอันนี้เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลป้องกันผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองรับการขยายตัวของการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปทั้งภาคประชาชนและภาครัฐโดยนายวราวุฒิก็บอกว่าหลักเกณฑ์ที่ออกมานั้นหากสมอ.ยืนยันว่าหากผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาในประเทศไทยได้มาตรฐานหรือIEC ซึ่งเป็นมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าระดับนานาชาตินั้นก็สามารถเอา ICT มาที่สมอ.เพื่อขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ได้ทันทีซึ่งก็ได้ไม่เกิน5วันโดยไม่ต้องไปตรวจสอบหรือทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่แต่อย่างไรนะครับก็ถือว่ามาตรฐานของ IEC คือมาตรฐานของประเทศไปเลยท่านบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็ขอย้ำว่ามติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาเกี่ยวข้องกับตัวแผงโซลาร์เซลล์เพราะอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดยังมีตัวอินเวอร์เตอร์มีสายไฟมีแบตเตอรี่โดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะทยอยนำเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและก็จะมีการพิจารณาออกเป็นมาตรฐานของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์โดยภายในเดือนตุลาคมนี้สมอจะออกใบอนุญาตให้นำเข้าแผงโซลาร์เซลล์279ใบอนุญาตโดยจะมีการนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์จากต่างประเทศ279รายการและได้มาตรฐาน IEC อย่างไรก็ตามครับสำหรับประเทศไทยเองก็มีโรงงานในประเทศไทยและก็ได้มาตรฐานมอก.แล้วดังนั้นขอให้มีความมั่นใจและสบายใจกับผู้ประกอบการและประชาชนว่าแผงโซลาร์เซลล์จะผ่านมาตรฐานมอก.อย่างแน่นอนและก็จะไม่ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
รวมไปถึงไม่เสียเวลาอย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องราวของแผงโซล่าเซลล์นำเข้าจากต่างประเทศและคุณภาพมาตรฐานแต่ไม่ได้คุยเรื่องราคาครับนะถ้าหากว่ารัฐบาลนะครับคิดนะครับคุณผู้ฟังคิดต่อยอดจากข่าวนี้ถ้าหากรัฐบาลจะสนับสนุนและส่งเสริมจริงๆก็ขอเพียงให้ลดราคาจากเดิมลงมาให้ลดลงมาสักนิดหนึ่งหรือว่าครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับจากราคาปัจจุบันลดลงมาอีกเท่าที่สามารถจะลดได้นะไม่ต้องแพงนะอย่างเช่นอินเวอร์เตอร์อย่างเนี้ยหรือหม้อแปลงไฟอย่างเนี้ยลดลงมาเถอะนะครับแผงโซล่าเซลล์ไม่เท่าไหร่แต่อุปกรณ์ควบสายฟงสายไฟแบตเตอรี่นี่แบตเตอรี่นี่สำคัญครับสำคัญมากๆเลยแล้วก็ยังมีตัวอินเวอร์เตอร์อีกตัวแปลงสัญญาณจากไฟ DC มาเป็นไฟAC ของเรานี่สำคัญนะครับสำคัญมากๆเอาละคุณลุงคุณป้าที่สำคัญที่สุดในกระบวนการของโซล่าเซลล์ก็อยู่ที่แบตเตอรี่ถ้าลดราคาลงมาได้ประชาชนจับต้องได้รับประกันได้เลยว่าอนาคตสดใสอย่างแน่นอนส่วนอื่นๆเป็นส่วนควบเท่านั้นแต่ที่แตะไม่ได้ทุกวันนี้ก็อยู่ที่แบตเตอรี่แล้วก็อินเวอร์เตอร์ตัวแปลงไฟนั่นเองครับแค่ลด2 อย่างนี้พ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาก็จับต้องได้ทำเองก็ได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปให้เขามาทำไม่ต้องไปเชื่อมโยงกับการไฟฟ้าก็ยังได้นะครับหรือท่านที่ต้องการที่ได้มาตรฐานก็ให้บริษัทชั้นนำมาแต่ว่าก็จะราคาถูกลงอย่างแน่นอนถ้าลด2 อย่างนี้ลงได้นะครับ279รายการนะถ้าลดลงอีกก็แจ๋วเลยใช่ไหมแม่ใหญ่คุณลุงคุณป้าเช็คด่วน1ถึง3ตุลาคมนี้การบินไทยยกเลิกเที่ยวบิน50ไฟท์การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน1ถึง3ตุลาคมนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม50ไฟท์ด้วยกันเปลี่ยนแปลงตารางการบิน1ไฟท์ย้ำไม่ได้นิ่งนอนใจยัง

คมนี้ตั้งแต่วันที่1วันนี้ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศไปกลับประกอบไปด้วยกรุงเทพไปภูเก็ตกรุงเทพไปเชียงใหม่กรุงเทพไปอุบลราชธานีกรุงเทพไปขอนแก่นกรุงเทพไปเชียงรายกรุงเทพไปภูเก็ตกรุงเทพไปเชียงใหม่กรุงเทพไปหาดใหญ่และกรุงเทพไปอุดรธานีอ้าวสกลนครนครพนมรอดตัวไปนะยังไม่ได้ยกเลิกยังไม่มีข่าวว่าจะยกเลิกส่วนเส้นทางระหว่างประเทศไปกลับประกอบไปได้กรุงเทพไปแฟรงก์เฟิร์ตกรุงเทพไปสิงคโปร์กรุงเทพไปนิวเดลีกรุงเทพไปมุมไบกรุงเทพไปฮานอยนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงตารางสายการบินระหว่างประเทศก็คือกรุงเทพไปสิงคโปร์เป็นออกจากกรุงเทพเวลา 3:40 ครับส่วนวันที่2เอาถึงสิงคโปร์เวลา 7:00 นเวลาท้องถิ่นของวันเดียวกันส่วน2ตุลาคมยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศไปกลับประกอบไปด้วยกรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพขอนแก่นกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพภูเก็ตและก็เส้นทางระหว่างประเทศไปกลับประกอบไปด้วยกรุงเทพโคโปเฮเกนกรุงเทพไทเปกรุงเทพสิงคโปร์และกรุงเทพโซนสำหรับ3ตุลาคมก็บอกว่าจะยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางระหว่างประเทศไปกลับประกอบไปด้วยกรุงเทพอัมสเตอร์ดัมและโซนกรุงเทพทั้งนี้บริษัทไม่ได้ดิ่งนอนใจโดยได้เร่งแก้ไขสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไทยคอนแทคเซ็นเตอร์662-356-111 Overseas Thai Contact Center ประเทศที่การบินไทยให้บริการนะครับหรือที่เว็บไซต์ของการบินไทยครับไปที่ข่าวบริการข่าวประชาสัมพันธ์มูลนี้นะครับขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าฉลองอารามการิสกาบูชินท่าแรกโอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคุณพ่อรับสิทธิ์ทองคำและคุณพ่อพนมกรสง่าวงพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10:30 นวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบันเนนฟติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์สังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10:00 นวันศุกร์ที่23และวันเสาร์ที่24ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญญาราศีทั้ง7แห่ง2คอนและกิจกรรมวันคารวาสไทยครั้งที่3พิธีบูชาขอพระคุณเวลา10:00 นวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองวัดดวงพระหาไทยคู่สกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา11:00 นวันที่28ตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10:00 นสกลนครขอเชิญเที่ยวถนนคนเดินลานวัฒนธรรมเลิศล้ำอาหารนานาชาติครั้งที่2ณเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร2-4ตุลาคมนี้นะครับเพลิดเพลินกับการช้อปชิมใช้อาหารของกินมากมายพร้อมร่วมกิจกรรมไฮไลท์ตลอดการจัดงานอาทิการแสดงโชว์กระบองไฟจากทีมคาวบอยคอกม้าสิริมนาการแสดงดนตรีโฟกซองจากกลุ่มศิลปินสกลนครทุกค่ำคืนและร่วมสักการะบูชาใต้ฮงกงโจซือรวมถึงเจ้าปู่เจ้าย่าและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 2-4 ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 22:00 นสกลนครขอเชิญชมความอลังการและงานประเพณีออกพรรษาและแห่ปราสาทพึ่งแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานปีนี้จัดระหว่าง 20-26 ตุลาคมครับโดยไฮไลท์ปีนี้ขบวนแห่ปราสาทพึ่งจัดในวันที่25ตุลาคมพร้อมขอเชิญร่วมชมการแข่งขันเรือยาวริมหนองหารและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมายขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เรือไฟนครพนมปีนี้จัดขึ้นระหว่าง 16-27 ตุลาคม12วัน12คืนณบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมริมฝั่งแม่น้ำโขงมีกิจกรรมเรือไฟจาก12อำเภอ12ลำเรือไฟโชว์จากมหาวิทยาลัยนครพนมเรือไฟโชว์จากที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนมรวมไปถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆอาทิรำบูชาพระธาตุพนมเรือไฟโบราณการประกวดซุ้มวิถีคนทำเรือไฟการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นร้านมัจฉากาชาดนครพนมการจำหน่ายสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและอาหารตลาดมหาไทยร้านมัจฉากาชาดและการจำหน่ายสลากกาชาดพร้อมจัดพื้นที่สวนดอกไม้และประติมากรรมโคมไฟเพื่อสร้างบรรยากาศและจุดถ่ายภาพสำหรับพี่น้องประชาชนด้วยโดยเฉพาะ26ตุลาคมวันไหลเรือไฟนะครับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครขอเชิญร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสตรีทำงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับ

เทศผู้สนใจหรือหน่วยงานที่ต้องการเสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านลิงก์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองทุกจังหวัดทั่วประเทศตามพื้นที่ที่ตั้งของสถานที่ทำงานเปิดรับตั้งแต่1กันยายนถึง12พฤศจิกายน2569นี้ไปที่ข่าวต่างประเทศนะครับทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนประชาชนเกี่ยวกับพายุโซนร้อนซูริแกที่เตรียมพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิสุในวันนี้นะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ก็รายงานว่าพายุโซนร้อนซูริแกซึ่งมีความเร็วแรงใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมกระโชกแรงสูงถึง108กิโลเมตรต่อชั่วโมงเตรียมพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิสุตั้งแต่ช่วงเย็นของวันพุธที่ผ่านมาจนถึงวันพฤหัสบดีนี้โดยคาดการว่าคลื่นทะเลในมหาสมุทรอาจสูงถึง5เมตรขณะที่พื้นที่ทางตอนเหนือของหมู่เกาะอิสุและจังหวัดชิบะอาจจะมีคลื่นสูง3เมตรด้วยกันครับนอกจากนั้น JMA ก็ยังขอให้ประชาชนในจังหวัดชิบะและจังหวัดคานางาวะเฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและดินโคลนถล่มรวมถึงระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและพายุเทอร์นาโดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้พร้อมเน้นย้ำประชาชนติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศล่าสุดอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับบริษัท Goodman Group ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ก็ประกาศยกเลิกแผนก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ทางตอนเหนือของนครซิดนีย์แล้วนะครับหลังเผชิญกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงจากประชาชนในพื้นที่และกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่มองว่าศูนย์แห่งนี้จะสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจแก่คนในท้องถิ่นเนื่องจากตั้งอยู่ห่างจากบ้านเรือนประชาชนเพียง20เมตรเท่านั้นและก็น่าจะผลาญทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองเนื่องจากต้องใช้น้ำปริมาณมหาศาลและพลังงานไฟฟ้าสูงถึง90เมกะวัตต์ผ่านมามีการขยายตัวอย่างมากเรื่องการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลในออสเตรเลียซึ่งเป็นผลจากการแพร่หลายของระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรจึงกลายเป็นหมุดหมายระดับโลกสำหรับการก่อสร้างศูนย์ดังกล่าวแต่ว่ากรณีการประท้วงที่เกิดขึ้นในนครซิดนีย์ถือเป็นการส่งสัญญาณไปยังผู้พัฒนาศูนย์รายอื่นๆด้วยว่าจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกทำเลให้ห่างไกลจากชุมชนมากกว่านี้ส่วนประเทศไทยของเราก็คาดว่าคงเดินหน้าสร้างต่อในกรุงเทพมหานครต้องติดตามกันต่อไปหมดเวลาสำหรับรายการข่าวคนผู้ใต้มูลนี้แล้วครับพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันต่อไปวันนี้สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ้มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าวควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพสามแยก

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเธอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเมียเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่งลุกทุ่งลุกทุ่งควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

บทอ่านจากพระโอรสารบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ทอมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื้อทอง
3: เนื้อทองเนื้อทองเนื้อทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ผู้เล่าผมก็ถามเล่าเขาผู้ผมสิหูจักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาค่มหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดแล้วก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆเมื่อท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซองเพื่อกระพอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเถือเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

0: งตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปไสก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50 บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารหนังบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาหองว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ้มตาย
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใส่นอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100-200พอครบ 3,500 กะกู้คืนใดตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้กะ12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

บทภาวนาบทข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนติอัสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมน

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

บทภาวนาบทข้าแต่พระบิดาข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนระลอกใหม่วันที่4-6ตุลาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกองทัพปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่4-6ตุลาคมนี้ทั่วทุกภาคเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้าปกคลุมอาจทำให้เกิดฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเดิม
3: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยแนวโน้มสภาพอากาศของไทยว่าในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนโดยจะมีฝนตกเพียงบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำและเคลื่อนตัวผ่านอย่างรวดเร็วไม่เกิดการสะสมขณะที่ภาคใต้ตอนล่างแม้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ยังไม่น่ากังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมแต่ในช่วงวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษใน2จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงวันที่5-6ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแม้ลักษณะฝนจะตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยฝนระลอกใหม่อาจทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและสระบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีหลังจากนั้นช่วงวันที่7-8ตุลาคมกลุ่มฝนจึงจะเริ่มลดลงซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นันนภาแสนตุ้มรายงาน
2: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
4: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสแกกรังมาสมทบอีกประมาณ500-600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพจะส่งผลให้แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและต้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์โดยได้กำชับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่เขื่อนภูมิพลได้งดการระบายน้ำชั่วคราวถึงวันนี้ส่วนเขื่อนเศรษฐกิจปรับลดการระบายเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนไม่ให้ลงมาสมทบส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109ของความจุเก็บกักจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันได โดยจะปรับขึ้นจนถึงอัตราวันละ30ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้เขื่อนพระราม6ต้องเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตามด้วยด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ99ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำร้อยละ97ของความจุเก็บกักและลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำร้อยละ105ของความจุเก็บกักจะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทนช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
5: นายวรสิทธิ์เลียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานบือแตปีแนสสพรรคประชาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเตือนระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดยมีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผ่านน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่
6: ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เราก็จะสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได้
5: นายวรสิทธิ์กล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทกรณีบ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพตามปกติเป็นเวลานานกว่า7วันจะได้รับ 10,000 บาทส่วนความเสียหายของบ้านมีวงเงินซ่อมแซมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมคุ้มครอง2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพคุ้มครอง 200,000 บาทโดยรัฐบาลมุ่งลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและให้บริษัทประกันภัยดำเนินการประเมินและจ่ายเงินโดยตรงเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นชวิศาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะเร่งรัดโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการรวม8ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี2570ส่วนพื้นที่ที่ต้องมีการเวนคืนที่ดินและยาที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รองรับผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
8: แผนการในขณะนี้ก็คือจะต้องรีบไปจัดทำ TOR ให้เรียบร้อยว่าจะให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็แบ่งงานทั่วๆเพื่อจะได้รีบเร่งการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าโครงการของเขื่อนป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอันนี้ทำเสร็จแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆที่เกิดจากการเอ่ยของแม่น้ำโขงหมดไปครับก็จะเป็นโครงการที่ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนครับ
7: ทางนี้โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งจากการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยได้กว่า 16,900 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางชวนันท์มาลีรายงาน
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงแต่บางพื้นที่มีข้อจำกัดและไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณจึงปรับเปลี่ยนแนวทางอื่นที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
9: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข่าวการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำการปรับปรุงสภาพลำคลองการสร้างคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงโดยหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกแต่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่หลายแห่งเมื่อปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการต้องเวงคืนพื้นที่และทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีประเด็นหากดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะใช้งบประมาณเวงคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท
10: เมื่อปี54เนี่ยระบายน้ำเนี่ยก็ได้มีการคิดโครงการเยอะแยะเลยเอาแนวแก้มลิงวันที่นี้ก็ลองเสนอแก้มลิงมา 6-7 พื้นที่นะนี่โครงการที่พูดถึงนี่เป็นที่คูบอร์ดเป็นพื้นที่ของเอกชนก็ระบบระบายน้ำเข้าออกก็ไม่ได้สะดวกแล้วพอเรามาคิดพิจารณาทางเทคนิคแล้วนี่นะมูลค่าที่ต้องไปเวงพื้นที่และทำระบบเสริมเนี่ยประมาณ11,000ล้านซึ่งบอกว่าถ้าเกิดทำแนวคิดอื่นที่เช่นทำอุโมงค์หรือทำปรับปรุงคลองเนี่ยมันใช้เงินน้อยกว่าและคุ้มค่ามากกว่า
9: ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนนายชัชชาติระบุว่าหากเอกชนมีความต้องการใช้แก้มลิงก็ต้องเวงคืนที่ดินกรุงเทพมหานครจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นส่วนตัวเคารพทุกความเห็นของประชาชนโดยเรื่องตำแหน่งเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ท้อใจพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่และสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นข้อสงสัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดแจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
11: นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างต่อเนื่องกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนจำเป็นต้องหยุดกิจการและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว6แห่งรวมผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ11รายส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยรวมถึงกรณีป่วยโรคไตที่มีความจำเป็นต้องฟอกเลือดจากผลกระทบของน้ำท่วมสามารถขอรับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกและยื่นเอกสารเบิกเงินภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง
12: สถานประกอบการใดจำเป็นต้องปิดเที่ยงงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับที่ได้ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสุดวิสัยได้โดยทางจ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะแล้วก็สามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้
11: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40แม้ไม่มีสิทธิ์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยแต่หากเจ็บป่วยและแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ป่วยนอกจะได้รับเงินทดแทนวันละ200บาทไม่เกิน30วันต่อปีรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยทายาทสามารถขอรับเงินค่าทำศพได้ตามสิทธิ์หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่านสายด่วน1506กด1ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ภาคเอกชนประเมินสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 20,000 ล้านบาทและคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยให้ GDP ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ2
13: นายสุทธิชัยคุ้มวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 20,000 ล้านบาทและกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ประมาณร้อยละ 0.11 แต่หากสถานการณ์คลี่คลายได้ตามที่คาดผลกระทบจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยพยุงเศรษฐกิจและชดเชยผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2ส่วนในไตรมาส4คาดว่าจะมีแรงฟื้นตัวจากกิจกรรมซ่อมแซมและก่อสร้างหลังน้ำลดสำหรับภาคการท่องเที่ยวแม้สถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองที่พักและการเดินทางบางส่วนแต่ผู้ที่วางแผนเดินทางไว้แล้วส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเดินทางตามแผนจึงประเมินว่าผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่มากนัก
14: สำหรับเรื่องประเด็นน้ำท่วมนะครับเราประเมินผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสักแถวๆประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยตัวไทยช่วยไทยพลัสไฟ2ดังนั้นผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนเริ่มดีขึ้นนะครับภาพของตัวการระบายเนี่ยทำได้ดีขึ้นก็น่าที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มมีความคลี่คลายลง
13: ขณะที่นายสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดกล่าวว่าไทยอาจเผชิญปัญหาน้ำแล้งหลังมีการระบายน้ำออกไปจำนวนมากซึ่งอาจกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งอ้อยปาล์มยางพาราและข้าวจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
2: ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการแสดงความพอใจหลังรัฐบาลเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
15: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลังรัฐบาลมีมาตรการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยนางสาวธนันชนกตั้งเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้เพิ่มเติมซึ่งหากจบโครงการก็อยากให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้ออกมาอีกเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
16: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะ
17: เพ ราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งหนึ่งมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะ
15: ด้านนางสาวการที่มาช่อสมผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยแชร์พลัสกล่าวว่าตั้งแต่มีโครงการยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณ40%เพราะลูกค้าหลักเป็นนักศึกษาและข้าราชการนอกจากนี้ยังได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ทำให้การใช้สิทธิ์คึกคักและลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นชุดใหญ่หรือซื้อเพิ่มมากขึ้นการที่รัฐบาลขยายเวลาเพิ่มให้อีก2 เดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
18: ดีอยากเพิ่มยอดขายจากเดิมที่ยอดขายไม่ค่อยดีก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มประมาณ 40% ค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มนักศึกษาแล้วก็ราชการ
15: สำหรับโครงการไทยช่วยแชร์พลัสเฟสที่2กำหนดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนภายใต้วงเงิน 1,000 บาทรับช่วยจ่าย60%ไม่เกินวันละ200บาทโดยไม่สามารถถอนเงินหรือรับแลกเป็นเงินสดได้หนังที่กาชิปาโลรายงาน
19: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
20: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
21: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
22: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาบีฮุนเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตอลิบานออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่กล่าวหาว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11 รายนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารบ้านเรือนจำนวน3 หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงสารสนเทศปากีสถานอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพปากีสถานมุ่งเป้าไปยังแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตอย่างน้อย22 รายและอาวุธยุทโธปกรณ์ถูกทำลายเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกแถลงการยกย่องนายสมิธมัชชากัปตันชาวอินเดียของเครื่องบินโดยสารสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลหลังกัปตันเครื่องบินรายนี้ขัดขวางไม่ให้ผู้ช่วยนักบินผู้ช่วยก่อเหตุโศกนาฏกรรมด้วยการจงใจทำให้เครื่องบินตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง174 คนปลอดภัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียยังขอภาวนาให้นายมัชชาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและมีสุขภาพแข็งแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดเครื่องบินโดยสารของสายการบินฟลายดูไบโดยผู้นำสหรัฐเชื่อว่านักบินผู้ช่วยของเครื่องบินลำดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อการร้ายต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคม 2569 ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เมตรและเวลา 20:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 15:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.44 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
22: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
3: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพ พระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลงจากชุมชนจากชุมชนจากชุมชน

บทอ่านจากพระโอรสารหนังบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ทอมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

วันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ณอารามกาปูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 นาทีเสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออธิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 11:00 นและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นอัสนวิหารอัครเทวดามีแขกแอลทะเลประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 นมิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแขกแอลท่าแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นาทีมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: น้ำเขื่อนเจ้าพระยาในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีมเทควันโดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภทท่ารำในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทางเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2เวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2 ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์ณพระราชวังสรานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
3: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
4: ร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทพระที่นั่งราชธรรมสภาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีนางสาวปราจินเครือจันทร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีกล่าวว่าด้วยวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชากรนิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรีกรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีได้จัดพิธีวางพวงมาลาพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
3: ขณะที่จังหวัดลพบุรีนายเวียรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสังคมและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจังหวัดตรังจัดทำดอกไม้จันทร์ 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคมนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจังหวัดตรังตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคม 2569 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังทั้งนี้ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติยยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
3: กรมศิลปากรติดตั้งกำแพงสูง2เมตร40เซนติเมตรป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
6: นายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงจัดมาตรการรับมือตามแผนป้องกันอุทกภัยในระดับสูงสุดให้สามารถรับมือการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดวันนี้ได้ติดตั้งกำแพงป้องกันน้ำแบบพับได้ให้สูงขึ้นอีก60เซนติเมตรเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมจากเมื่อวันที่23กันยายนที่รองรับได้1เมตร80เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันการป้องกันน้ำทำได้ถึง2เมตร40เซนติเมตรเป็นแผนป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554สำหรับโบราณสถานริมแม่น้ำเสี่ยงทุกแห่งได้เพิ่มการตั้งกำแพงแบบพับได้ทั้งหมดแล้วได้แก่วัดกระสัตตาธิราชวรวิหารวัดธรรมารามวัดเชิงท่าและหมู่บ้านโบราณเกต

เมื่อสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่ในเมืองใหญ่ทิ้งผู้หญิงเด็กคนชราเฝ้าบ้านและทิ้งพื้นแผ่นดินที่มีค่ามหาศาลไปทำงานรับจ้างเพื่อแลกกับเงินและหลายคนไม่อาจหวนกลับมาเราวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com เครดิตยูเนียนนาโพ125จึงขอร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องของเราภูมิใจในบ้านเกิดพร้อมร่วมกันพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินอันมีค่ามหาศาลให้กลับเป็นขุมทรัพย์ที่ไม่รู้จบด้วยอาชีพเกษตรพื้นบ้านและวิธีการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับรายการพลิกพื้นดินทำกินอยู่กับบ้านดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยFM 88.25 MHz

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละฮอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใส่นอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศใครขอขอบพระคุณมายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napo-radio.com โทรศัพท์หมายเลข042-769-204ทำการส่งกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครโดยยึดมั่นอุดมการรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังให้ทุกท่านฟังทุกวัยสุขใจทุกวันบัดนี้ได้เวลาปิดทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 4:00 นถึง 20:50 นใครขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจตลอดทั้งวันทุกรายการสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

บทอ่านจากพระวรสารหนังบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

ดอ่านจากพระวรสารหนังบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: งตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกี่ยวกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีลอยเงินแต่ลอยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนซื่นจำใสจนเมิดสมูมาม้วนซื่นน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมวลสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

ได้ยินเสียงพินเสียงแค้นเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเล่านิทานให้พี่น้องฟังตั้งใจฟังนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลูกคุณหลานลูกหลานกระยับเข้ามาไม่ใหญ่ถอยจังน้อยนึงให้หลานสาวยับมาเกลือในจังน้อยเร็ว หนุ่มน้อยคนผู้ไทยสิเล่านิทานนิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องบักซิงเมงตอนยาวิเศษกินข้าวแซ่บ

พี่น้องคือสิจำใดคุณง่ายนินมีบักสิ่งเมียงคอยรับใส่ย่ามไปประสุ่มลากก็เอาไปน้ำแต่ว่าเสียงเมียงใส่หูกระดักกระดอจนคุณง่ายเจ็บหูก็เลยให้อยู่บ้านซักบ้านถูผ้านะเอ็ดงานเหือนงานซ่านปรากฏว่าเอ็ดไฟไหม้เหือนอีกต่างหากคุณง่ายมูนี้ทนบ่ได้ตั้งแต่เสียงเมียงมาอยู่นำมีแต่เหลืองเจ็บหัวทั้งนั้นปวดหัวทั้งนั้นหัวแห้งผมน้อยอยู่แต่ละมือแต่ละเงินมีแต่เหลืองในที่สุดนะครับเราเจ็บหัวเราจนทนบ่ไหวคืดนำเสียงเมียงหลายแล้วก็ขี้ค้านเว้านำแน่บ่อยากเล่นสำนวนกับเสียงเมียงอีกแล้วคันสิไหลเสียงเมียงหนีไปซื้อๆกะเกงใจหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อเป็นผู้ที่มาฝากนำมาฝากให้อยู่นำเด้คันสิเอาไปฝากกับคุณนางหรือเสนาอำมาตย์คนอื่นกะยานไปก่อเหลืองเดือดร้อนให้เขาเราก็คืดลายแล้วคันสิไปปล่อยยุกเกาะทั้งหนองหานน้ำกับปะทุมยุ่งกระตูบักไงยันหาป่าซิวเอาป่ารถแล้วกินไม่ได้สิไปฝากนุ่มน้อยคนผู้ไทยพัดยันให้เอ็ดงานหลายเศร้าคืดหลายเราก็เลยคืดว่าถ้าเอาไปฝากกับพระราชาไปฝากอยู่กับเจ้าเมืองเสียงเมียงคือสิบอกาหือบอกาเล่นหัวบอกาเล่นสำนวนกับพาราซาดอกมังเพิ่นว่าคืดนะพ่อคืดใดนั้นโอ้ยนาเหล่าจากเศร้าหมองเป็นหน้าตาอิ่มเอิบดูดีมีราศีเหมือนคนคิดดีทำดีเลย สังเกตได้พี่น้องเนาะตื่นเช้ามาผู้ใดคิดดีทำดีนี่หน้าตาจะอิ่มเอิบหน้าตาจะผ่องใสมีน้ำมีนวลแต่ผู้ใดที่คิดหลายเนาะอยากหายเขาเครียดเขาสร้างเขาหน้าตาสิโอ้ยดำขึ้นหมองเศร้าไม่มีราศีนะประมาณนั้นเนาะต่างกันได้กับคนคิดดีทำดีคุณง่ายคือกันมื้อนี้เราคิดได้โอ้ยหน้าตาผ่องใสพี่น้องเอ้ยมือต่อมาเราก็เลยพาเสียงเมียงไปเฝ้าพระราชาเอาเสียงเมียงไปถวายพระราชาเว้าง่ายๆทั้งนี้ก็ถวายให้เป็นมหาดเล็กนะครับเป็นมหาดเล็กบ่แม่นมหาดเล็กธรรมดาพี่น้องมหาดเล็กคนสนิทของพระราชาพุ่นใดโอ้ยกว่าสิเข้าหาพระราชาได้บ่แม่นธรรมดาได้เนาะคันบ่มีเส้นมีสายห่านสายมันมาตั้งแต่พุ่นพระราชาพ่อเห็นหน้าเสียงเมียงได้ฟังเรื่องเล่าของเสียงเมียงเล่ากระจำเสียงเมียงสมัยเป็นเนนเมียงได้โอ้ละจำได้แล้วเนนคนนี้เองที่เอาเงินเราไปตั้ง5บาทเพิ่นวะเถื่อนก่อนเนนเมียงเอาบาทพระไปให้พระราชาพระราชาองค์เดียวกันพี่น้องแล้วก็เลยจำได้ถึงความสลัดและมีไหวพริบของเสียงเมียงแล้วก็คิดว่าเสียงเมียงนี่นาสิซอยราชการบ้านเมืองได้ดีก็เลยรับเสียงเมียงเอาไว้เป็นมหาดเล็กคนสนิทแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเสียงเมียงเราก็เลยได้เป็นมหาดเล็กของพระราชาพี่น้องอยู่กับพระราชาเช่นเคยหนักก็เอาเบาก็สู้ทำตัวดีๆจะได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะเห็นว่าคุณง่ายสั่งสอนเอาไว้เสียงเมียงก็รับคำเนาะพี่น้องเนาะจะปฏิบัติตามอย่างดีเลยเปล่ากับเอ็ดโตดีได้ซอยราชการบ้านเมืองโอ้ยถืออกถือใจพระราชาเป็นระดับนักปราชญ์ผู้ใหญ่คนหนึ่งผู้ละสำหรับเสียงเมียงวันเวลาผ่านพ้นไปไวเหมือนนิทานที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยเราช่วงหนึ่งพระราชาเอ็ดเวียกเอ็ดงานหลายประสุ่มกะหลายหนังสือดีกากะหลายต้องอ่านต้องลงลายมือต้องลงซื้อต้องเส้นบ่เกี่ยวกับพ่อใหญ่ที่สิไปกู้พ่อใหญ่ก็จมคือกันโอ้เอกสารหลายขนาดเสียงเอ่ยกว่าสิได้เงินเขาเพิ่นว่า ขนาดน้อยเดียวนึงยังจมเนาะกระเสือนว่าพระราชาอุ้ย
ต้องเส้นใบฎีกาเส้นลงน้ำในหนังสืออีกหลายเมืองพ่อใหญ่ยังมาจมต่อเจ้าเนาะแค่ไปกู้เขาเท่านั้นเล่าแทบสิบ่มีเวลาพักผ่อนบ่มีเวลาเฮ็ดอย่างอื่นบ่มีเวลาเป็นการส่วนตัวงานหลายกระดักกระดอกีฬาก็บ่ค่อยได้เล่นบ่ค่อยได้ออกกำลังกายร่างกายก็อ่อนเปรี้ยเพียแรงพี่น้องปราก็ด้วยเอ็ดงานหลายมือต่อหลายเงินเขากินก็บ่แซ่บนอนก็บ่หลับขนาดอยู่ในวังมีแนวกินแซ่บๆพลาซ่ากินไปก็จมเหมือนเอาสันผ้าเนี่ยมาปรุงนะเนี่ยไปว่าทำไมมันแข็งดึกๆอยู่อ้อนปานนั้นก็ได้มันปลาแรมปลาแรมนี่ขาดน้ำปลาหรือเปล่านี่จมนะครับบ่แซ่บกับเขากับป่าโอ้ยกินข้าวกับบ่แซ่บกับข้าวกับบ่อึดแต่ว่าบ่ยากกินเฮ็ดเท่าใดเนาะบาดนี้พี่น้องครับหมอหลวงก็เข้ามาถวายการรักษาปรุงยากินข้าวแซ่บให้ทุกขนานกินตั้งหลายขนานบ่ว่าสิยาฝนก็กินแล้วที่เขาโฆษณาว่าหิมะอะหยังน่ะแล้วก็หามากินอ๋อพายุหิมะเอามากินคือกันเพิ่นว่ากินข้าวแซ่บก็ยังบ่อยากกินคือเก่าบ่แซ่บคือเก่าไปหายาต้มมากินยาต้มก็เอามากินกินแล้วก็บ่แซ่บยาฝุ่นล่ะยาฝุ่นก็เอามากินเหลือแต่ยาขี้เถ้า ยาลูกกรเด้ลูกกรก็เอามาแล้วเพิ่นว่าเหลือแต่ยาบานประตู ยาลูกกรกินแล้วเหลือแต่ยาบานพับนะอันนี้บ่อยากลอกเอาให้นุ่มน้อยคนผู้ไทยคนเดียวซะยาดองเหล้าก็กินล่ะเขาบอกกินยาดองเหล้ากึบๆๆวันละแก้วนะวันละกึบนะเหล้าก็กินล่ะก็ยังคือเก่าอยู่โอ้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยกินเสือตาแดงสลือได้อันนี้เนาะ ผิดบ่ได้เรากินหมดทุกอย่างเอาโลดพี่น้องปลาซ่าก็ยังกินเขาบ่แซ่บคือเก่าเป็นหน้าที่ของเสียงเมียงอันเป็นมหาดเล็กเหล้าก็คันอาสาพี่น้องแต่บ่แม่นขันคือจุกครูได้น่ะมันนกเขาเนาะสิ่งเมียงรับอาสาเป็นคนปรุงยากินข้าวแซ่บให้พลาซามื้อนึงเราก็คานกงโกยเข้าไปหาพลาซาแล้วพี่น้องขอเดชะพระอัยยามีผลกล้าวข้าพระองค์มียากินข้าวแซ่บขนานวิเศษรับรองได้ผลกินแล้วแซ่บนอนรับดีว่าแต่ยาตัวนี้มันอยู่ไกลได้ถ้าสิไปเอามาต้องใช้เวลาดนนะตัวยาศิละเหยมดเคยแม่นเอามาจนบ่เป็นยาพลาซาต้องเสด็จไปเหวยพลาซาต้องเสด็จไปเสวยพูนอยู่มองพูนล่ะยามันจังสีออกฤทธิ์ดีเพิ่นว่าพลาซาได้ยินแบบนั้นเอาไปก็ไปเพิ่นว่าบ่มีทางเลือกแล้วพอกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่รับบ่ได้ได้นี่บ่ได้เป็นพลาซาอีกได้สิเป็นอย่างอื่นได้นี่คันกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่รับป่านนี้เสียงเมียงกับผ้าหยางลัดถงไปพี่น้องที่แรกว่าสิพาไปทางหนองหานจำขึ้นไปทางน้ำก้ำกับบ่ได้น้ำหลายโพดก็เลยหยางลัดถงไปนอกจากลัดถงแล้วก็พุ่นได้ไปปีนผู้อีกเพิ่นบอกว่ายาตัวนี้มันอยู่เทิงผู้พะยะค่ะวลาซ่าก็บ่จมหยางถามอยู่เรื่อยๆว่าสิฮอดหรือยังใกล้แล้วฮอดหรือยังไปนำเรื่อยๆผ้าปีนเขาก็ปีนผ้าลงห้วยก็ลงห้วยไปหมดทุกอย่างเสียงเมียงก็มีแต่ตอบว่ายังบ่ทันฮอดดอกพะยะค่ะยังอีกไกลอยู่พะยะค่ะย่างแต่เสาจนตะเงินบ่ายพลาซ่าก็ถามเสียงเมียงไกลสิฮอดแล้วบ่เมื่อยแล้วได้นี่เมื่อยคักๆแล้วได้นี่ทั้งเมื่อยทั้งหิวแล้วได้นี่อีกจักน้อยพะยะค่ะอีกจักน้อยก็ฮอดแล้วพี่น้องครับพ่อหยางฮอดล้านหินมองหนึ่งเสียงเมียงก็เห็นแบบได้เวลาสมควรแล้วก็เลยให้พลาซ่าหนังเศร้าเหมยและก็เอาน้ำมาถวายเศร้าเหมยจักน้อยพะยะค่ะจากนั้นก็ส่วนพลาซาเว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้พลาซาเคยมาอยู่บ่ภูเขาลูกนี้นั้นเป็นผู้พ่านได้นกกระลายสัตว์ป่ากระลายต้นไม้กระไงแถวนี้บ่มีคนลักตัดได้บ่มีคนลักกินพร้อมอยู่เขตใดเจ้าโอ้ยืมเมืองสกลบ่จักค่ะมันอุดมสมบูรณ์เด้อคุยกันไปได้จักหน่อยพลาซาก็อันถามเสียงเมียงไสระยะวิเศษอันยาวิเศษกับที่พระองค์เสวยไปมื้อกินนี้เด้เอาน้ำให้พลาซ่ากินพลาซ่าก็เลย
คิดว่ากระบอกน้ำนั้นคือสิเป็นยาวิเศษละมาจากนั้นเสียงเมียงก็เลยส่วนพลาสากับวังพี่น้องกับพ่อฮอดวังหลังจากอาบน้ำอาบท้าเตรียมกินข้าวโอ้ยคนเหมือยเนาะพี่น้องเนาะเรากินย่างใหญ่กินย่างคักกินย่างขนาดนั่งสนมได้แต่เบิ่งหน้ากันมอกแมกมอกแมกตอนนี้อาหารบนโต๊ะเสวยเกลี้ยงพระราชากินย่างแซ่บพี่น้องปรากฏว่าคืนนั้นพระราชานอนหลับคักขนาดมือใหม่มาพระราชาก็จมให้เสียงเมียงฟังเว้าให้เสียงเมียงฟังโอ้ยนอนแซ่บขนาดเลยสิ่งเมียงก็เลยบอกว่าถ้าอยากกินข้าวแซ่บอีกต้องเสด็จย่างไปหั่นแน่ย่างไปมองนี้แน่ออกกำลังกายดุๆเด้อพะยะค่ะพระราชาเล่าก็เข้าใจนะครับว่ายาวิเศษกินข้าวแซ่บที่ดีที่สุดก็คือการได้ออกกำลังกายนี่เองแล้วพระราชากับประทานรางวัลให้กับสิ่งเมียงตามสมควรเสียงเมียงได้รางวัลจากพระราชาแล้วคิดสิแบ่งให้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยอยู่แต่ไม่ใหญ่ห้ามไว้เศร้าๆๆเราได้เงินหลายแล้ว

0: นิทานเหลืองบักซิงเมียงตอนแข่งควายส้นกันมื้อนี้เป็นอีกมือหนึ่งพี่น้องมือหนึ่งที่เมืองท้องธานีเขามีควายทุ่นตัวหนึ่งโอ้ยควายตัวนี้ส้นเก่งคักคักส้นเก่งขนาดมืดทั้งเมืองธานีบ่มีควายตัวใดสีส้นสู้ควายตัวนี้ได
1: ้ของควายทุ่นหรือควายตดเนาะ
0: เป็นควายชนะเลิศของเมืองธานีว่าสันเถาะเนาะต่อไปตัวชนะเลิศขอเชิญขึ้นสู่ยอดเสา เวลาประกาศรางวัล ขอเชิญควายชนะเลิศขึ้นสู่ยอดเสาได้ณบัดนี้ควายตัวนี้ชนะการส้นมาทั้งเมืองบ่มีควายตัวใดสู้ได้เจ้าเมืองธานีต้องการประกาศศักดาเราต้องประกาศความเป็นใหญ่ของเมืองธานีนะทั้งนี้ให้เมืองใหญ่อย่างเมืองทวารีได้รับรู้วันนี้เราก็เลยส่งจดหมายกอมพร้อมควายตัวนี้มายังเมืองทวารีอันเป็นเมืองที่เสียงเมียงอาศัยอยู่ในจดหมายนั้นเขียนว่าควายตัวนี้ส้นเก่งคักๆควายเมืองทวารีมีตัวใดสีส้นสูบอนี่คือจดหมายท้าชนอุ้ยสั่นกุดดุดเต้เนาะโอ้ยบางคนเขียนหนังสือมันต้องเรียนกราบเรียนเรียนเชิญกราบเรียนเชิญมีมัดในจดหมายอันนี้สั่นกุดดุดอยู่พี่น้องเขียนมากกับตัวบ้ากไงสงสัยเขียนใส่กระดานหินคักๆเมืองทวารีเป็นเมืองใหญ่ส่วนเมืองธานีเป็นเมืองน้อยพี่น้องถ้าแค่ควายยังแพ้พระราชาหรือว่าเจ้าเมืองสิเอาหน้าไปไว้ไสสิเอาไปไว้ข้อภัยกันแน่เพิ่นว่าเนาะหน้านี่พระราชาหรือเจ้าเมืองกระห้องเสนาอำมาตย์ทั้งหลายมาประชุมกันแล้วซอยกันหาซอยกันคิดสิเฮ็ดนั่นใดสิหาควายมาส้นสนะควายตัวนี้เสนาอำมาตย์ทั้งหลายแสดงความเห็นกระหม่อมเห็นอยู่แถวนู่นล่ะทุ่งหนองหานประมาณ 40-50 ตัวเวลาหน้าแล้งนะโอ้ยเต็มตึงเลยเพื่อนว่า มันไปทำอะไรไปหากินหญ้าแถวนั้นเขาเรียกว่าควายน้ำ มันสะบัวไปหมดเลยนะเพราะว่าบัวก็เยอะบัวมันก็ไปถั่วทีบเลย น้ำพัดไปสิจักบุเนาะเสนาอำมาตย์ทั้งหลายพี่น้องพากันเสาะแสวงหาหาแล้วหาอีกไปซุ่มส้นนั้นไปซุ่มส้นนี้โตส้นที่เก่งที่สุดก็ยังบ่มั่นใจสิเอาชนะควายทุ่นของเมืองธานีได้หรือบ่ดนตรีย้างหาควายนี่ไม่ใหญ่เป็นตาเยาะเล่นนะไม่ใหญ่เนาะ เฮ็ดแนวใดบาดนี้พี่น้องสิแข่งสิบ่แข่งกับบ่ได้ถ้าแข่งแล้วสิแพ้กับบ่ได้เมืองใหญ่นี่แล้วพระราชาก็เลยห้องเสนาอำมาตย์มาปรึกษาอีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่าทุกคนจนปัญญาแล้วเพราะว่าไปหาไปเสาะแสวงหาเมื่อแล้ววันใดเสียงเมียงพระราชากหันนามาถามเสียงเมียงเด้ปรากฏว่าเธอนี้เสียงเมียงยิ้มเปื่อยๆพร้อมไม่มีปัญหาปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไม่ใช่ปัญหาทุกอย่างมีไว้กลุ่มพะยะค่ะเว้าดีโลดเจ้าสิ่งเมียงขันอาสาอีกตามเคยพี่น้องสิ่งเมียงก็ไปหาควายน้อยหน่อยยังบ่ทันเซานมม้อม้อมันยังบ่ได้หองอ้วกอ้วกถ้าอ้วกอ้วกนี่ควายใหญ่ถ้าม้อโอ้ฮะควายน้อยเอามาขังไว้บ่ให้กินนมโอ้ทรมานขนาด ควายน้อยมันอยากนมนี่แล้วเนาะหมาหมาน้อมน้อมพ่อฮอดมือแข่งคนในเมืองธานีจัดควายโทนเข้าล้านแข่งเรียบร้อยทาแต่ควายจากเมืองทวารีเสียงเมียงก็ได้ควายน้อยตัวนี้ละปล่อยตัวนั้นออกมาคนเมืองธานีพร้อมทั้งท่านผู้ชมโอ้ยเห็นควายน้อยลุกยืนขึ้นพึบปานให้เกียรติโมเมนต์จังสั้นเขางึดเอาคือเอาควายน้อยมาเส้นกับควายใหญ่เนาะบาดนี้เนาะตัวน้อยๆย่างก็ยังบ่แข็งแรงมันสิสู้ได้บ่มันสิสู้ได้เนาะได้หลายคนต่างแสดงความคิดเห็นควายน้อยตัวนั้นมันหิวนมพี่น้องหิวจนตาล่ายแล้วเลี้ยวซ้ายแลกขวาเห็นควายท่วนตัวนั้นยืนอยู่อ้าวมาแล้วนมแม่แลนเข้าไปย่างไงพี่น้องดีหัวเข้าลงใต้ท้องสิดูดกินนมแล้วบาดนี้เนาะควายทุ่นตกใจอุ๊ยอะไรเนี่ยถือควายน้อยดูดนมแลนหนีควายน้อยควายน้อยก็แลนนำควายทุ่นก็แลนหนีย่างไงแลนบ่นไปบ่นมาแลนแล้วก็แลนหนีแล้วก็หนีอยู่ในที่สุดนะครับควายทนทนลบเราควายน้อยแลนจะกินนมบ่ไหวไม่ได้เราจะกระเดี่ยมไม่ได้เราจะกระจี ควายก็ได้โอ้ยถือควายน้อยไหลดูดนมเนาะอกควายสามศอกหรือจะสู้ควายน้อยได้เนาะในที่สุดควายใหญ่ควายทนเราก็แลนออกจากมองแข่งขันคนกระเทียงกันสู้กันแล้วว่าควายทุ่นยังยานควายน้อยแล้วหนีควายน้อยแม่บัดนี้พี่น้องครับคนเมืองธานียากอายคนอายคนที่ควายทุ่นมันยานควายน้อยฟ้าวผ้าควายทุ่นกับเมืองธานีโอ้ยไม่ไหวแล้วควายอะไรตัวเล็กๆมีพิษสงจังเสียงเมียงเราก็ซอยแก้ปัญหาเมืองทวารีใดไปอีกเปาะหนึ่งเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับนุ่มน้อยคนผู้ไทยขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napoleradio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยบรรเทาอาการเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ในกระตุนกระตูต้องใช้ชนิดครีมนวดราคาขวดละ50บาททาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวโทรศัพท์สอบถามและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349ส่งถึงบ้านทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดกระถึงมายังอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวทุกมงทุกบนนะครับในเวลาแห่งความสุขในเวลาแห่งความมวลซื้นขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชุมชนคนลุกทุ่งทางวิทยุนาโพเรดิโอFM 18.25 MHz และกระทางเว็บไซต์ของเรา napo-radio.com ทางวิทยุออนไลน์ของเรา My Thunder Radio Twitch TV และก็ทาง Radio Garden ส่งให้พี่น้องฟังตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์หนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือประสงค์เนืองทองกลับมารับสายอีโพอิเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอามาพร้อมกับแสงแดดมื้อนี้นะครับเริ่มแผดจ้าอีก1วันละเริ่มแผดจ้าอีก1วันละแดดฮ้อนก็บ่เป็นหยังดอกเนาะอีเมเนาะแต่สั่งอย่างเดียวก็คือใจเฮานี่แล้วมันฮ้อนนำ ต้องลดความฮ้อนลงได้เนาะวันนี้1ตุลาคมนะครับนอกจากขอต้อนรับพี่น้องที่เกษียณอายุราชการเข้าสู่ความเป็นประชาชน 100% ด้วยความยินดีแล้วมื้อนี้1ตุลาคมก็อย่าลืมเด้อพี่น้องที่ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสกดยืนยันใช้สิทธิ์ต่อด้วยเด้อพี่น้องที่ยังไม่รู้ว่ามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ก็ติดต่อสอบถามทางธนาคารออมสินธนาคารธกสในเขตบ้านเฮาให้เรียบร้อยนะครับวันนี้1ตุลาคมยืนยันสิทธิ์แล้วนะครับพี่น้องที่แนะนำเพลงแนะนำรายการหรือสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลขนี้เด้ออีเมลเด้อ0898633349 0898633349

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบชนิดครีมขนาด30กรัมราคา50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์และลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อแขนขาเจ็บหลังเจ็บแอวบอกว่าสิเอ็ดเวเอ็ดงานหรือนั่งหึงนอนหึงหรือจากการออกกำลังกายนะครับใส่นวดคลึงไปมาเบาๆสักพักไม่ต้องทาซ้ำพี่น้องที่โดนแตนตอดตอดตอดแมงงอตอดขาหักแขนขลุ่ยนำแบบลูกกลิ้งไปใช้โทรสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับฝากความสุขความมนต์ซื้อในเรื่องของเสียงเพลงไปยังพี่น้องท่านที่เคารพที่ติดตามรับฟังเด้อบ่าวาสีติดตามรับฟังผ่านหน้าปัดวิทยุของเราหรือทางระบบออนไลน์ซึ่งก็สามารถติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงทางออนไลน์ของเราบ่ว่าสิเป็น My Tanner Radio TV ทวิตบ่ว่าสิเป็นทาง Radio Garden และทางเว็บไซต์ของวิทยุของเราที่ napo.radio.com ขอบคุณพี่น้องที่ไปใช้บริการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและสมัครสมาชิกใหม่รวมไปถึงพี่น้องที่ไปฝากเงินนะครับช่วงนี้กำลังเปิดให้ท่านที่ไม่เป็นสมาชิกก็ฝากเงินได้เปิดให้ท่านที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในเขตตำบลนาภูเว้นหมู่5กับหมู่10และก็ตำบลโพธิไพศาลทุกหมู่บ้านตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านมาเป็นสมาชิกของเราได้โดยค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพียง50บาทเปิดบัญชี2เล่มเล่มละ100บาทนำสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและก็ท่านที่มีทะเบียนสมรสก็อย่าลืมควงแขนคู่สมรสไปยืนยันด้วยนอกจากนั้นเราก็ยังมีสวัสดิการให้กับสมาชิกหลายสวัสดิการได้อย่างเช่นเวลาสมาชิกกู้เงินเกิน6เดือนไปแล้วหรือ180วันไปแล้วเสียชีวิตเงินที่กู้ยืมไม่ต้องนำไปชำระหนี้ขอเพียงใบตายมายืนยันเท่านั้นหนี้ทั้งหมดก็จะไม่ต้องชำระอีกต่อไปผู้ค้ำประกันก็พ้นการค้ำประกันไม่ต้องรับภาระค้ำประกันอีกต่อไปอันนี้เป็นสวัสดิการแต่ว่าสมาชิกไม่ได้เสียเงินซื้อประกันชีวิตหรือใดๆทั้งสิ้นแม้แต่สลึงเดียวเป็นสวัสดิการที่สหกรณ์มอบให้นอกจากนั้นก็ยังมีสวัสดิการในการกู้ยืมอื่นๆอีกมากเป็นพิเศษกู้เงินก็ได้ดอกเบี้ยร้อยละบาทถ้าสมาชิกเครดิตดีร้อยละ1บาทต่อเดือนร้อยละบาท25สตางค์ต่อเดือนร้อยละบาท50สตางค์ต่อเดือนแบบนี้นะครับพี่น้องก็เป็นสมาชิกของเราแล้วก็จะเข้าใจระบบการกู้ยืมแต่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วบ่อยากกู้ยืมก็ได้เป็นสิทธิ์ของสมาชิกเองไม่มีใครทราบเครดิตของเราได้นอกจากตัวของเราเองสหกรณ์ของเราเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์เวลาบริการสมาชิก 8:30 นถึง 15:30 นหรือสอบถามที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349ได้เช่นเดียวกันเบอร์เดียวกันครับสั่งสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั่นเองครับ

พี่น้องครับประชาสัมพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับตอนนี้ก็เปิดรับเงินฝากจากพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยฝากเริ่มต้นที่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีส่วนปีที่2หากบ่ถอนเด้อก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ขึ้นไปก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีที่1จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทนั่นก็หมายความว่าปีละ 3,000 บาทเด้ฝากแสนหนึ่งสิ้นปีมาได้ดอกเบี้ย 3,000 บาทส่วนปีที่2จะได้ร้อยละ3บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ครับปีที่3ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์เด้อคันบ่ถอนแต่ถ้าถอนในระหว่างปีจำเป็นต้องถอนเงินก้อนก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทเช่นเดียวกันท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไปฝากได้โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเรารับสมัครทั่วจังหวัดสกลนครทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเด้อนะครับพี่น้องหมู่ที่5หมู่ที่10ก็สมัครได้เพราะเปิดรับทั้งสกลนครสำหรับท่านที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเด้อเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เด้ออีเมเด้อวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดคือกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปในช่วงเวลา 8:30 นถึง 15:30 นเวลาบริการสมาชิกก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส่วนสมาชิกของเราก็ฝากได้ตามปกตินะครับ

รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนืองทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนไทยลาอิโปอิเมะไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอบพระคุณและสวัสดีครับ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633333

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่เทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเปิดบริการ 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์และวันเสาร์บริการรับฝากเงินและถอนเงินให้กู้ยืมเงินรับสมัครสมาชิกใหม่ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในเขตตำบล นาโพตำบลกุสุมานและตำบล นาแก้วทุกหมู่บ้านยามมีให้มาฝากยามยากให้มาถอนยามขาดทุนรอนให้มากู้

มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาหองว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไข

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าว
3: ทันข่าว
2: ทันข่าว
4: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมื้อเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเถือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เถือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็จะมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลุกทุ่ง

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดพ้นแล้วก็บีบนวดเบาๆอีกซองเทือกระพอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเทือท่าเทือเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารหนังบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง

หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตสน์

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่เทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่กับ

ลมตาหน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลุกทุ่ง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพรึงตรานุ่มน้อยคนบุไทยมีแบบชนิดครีมขนาด30กรัมราคาขวดละ50บาทมีชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทส่วนแบบสเปรย์นั้นหมดแล้วยังไม่ผลิตต่อนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี้เจ็บกระตนเจ็บกระโตเจ็บหลังเจ็บเอวปวดหลังปวดเอวปวดกล้ามเนื้อจากการเอ็ดวีเอ็ดงานแขนหักขาค่อนต่างๆก็เอาไปทาบางๆนวดเบาๆเพื่อบรรเทาอาการเจ็บไหวต้องนำมันนวดสมุนไพรประพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทย0898633349 0898633349โทรศัพท์สั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับกราบงามๆขอต้อนรับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอามิตรรักแฟนเพลงท่านที่เคารพเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมวลซื่นกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งประจำวันที่19กันยายนมื้อนี้วันเสาร์ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือ100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาซึ่งก็สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุทุกแห่งทั่วประเทศก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับเลี้ยวเบื้องท้องฟ้ามื้อนี้อีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเอ้ยคือสิคักเนาะทางนาโพของเฮาแดดเริ่มออกแล้วนะครับแสงแดดเริ่มแผดแสงลงมาแล้วแต่ว่ายังบ่กล้าปานใดในช่วงเช้าเสสายแน่คือสิแดดออกแห้งเนาะนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ60ของพื้นที่และก็สิลดลงไปต่อเนื่องกันไปคาดว่าคงหมดฤดูฝนก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้พี่น้องครับวันนี้เป็นมื้อแรกที่วิทยุนาโพเรดิโอทำการกระจายเสียงออกอากาศแบบปรับปรุงใหม่นะครับเมื่อวานนี้ในช่วง4โมงแรงก็ทำการซ่อมและบำรุงแผงออกอากาศใหม่เพราะว่าแผงออกอากาศมันซอดยามฝนหนำมันเข้าและก็วัสดุอุปกรณ์ใช้มานานเขาก็ทำการปรับปรุงแก้ไขมื้อนี้คือสิไปไก่ฮอดสกลนครแล้วนะครับพี่น้องทางโพนาแก้วฟังได้น่าจะทุกหมู่บ้านแล้วและก็ทางอำเภอกุสุมานก็น่าจะฟังได้ทุกหมู่บ้านรวมไปถึงโพธิไพศาลนำเด้อและก็ทางท่าอุเทนเป็นบางส่วนเนาะทางนาว่าเป็นบางส่วนศรีสงครามเป็นบางส่วนก็ขอบพระคุณพี่น้องเด้อทางส่วนทางกุสุมานทางปลาปากทางมูนี้ก็รับฟังได้เป็นบางส่วนขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาที่ให้กำลังใจและติดตามมาโดยตลอดหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวคืนมันเงียบไปเนาะเคยฟังอยู่ดีๆวันนี้กลับมาแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อที่หมุนคลื่นมารับฟังคลื่นของเราแล้วก็คาดว่าจะกระจายเสียงชัดเจนตลอดไปนะครับก็มีการพัฒนาแล้วเมื่อวานนี้

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ช่นเคยนะครับมื้อนี้วันที่18แล้ว19 20 21วันจันทร์วันจันทร์เด้อวันจันทร์นะครับคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดโดยท่านสุพจน์ลอยพิลาก็ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านนะครับทั้ง9ท่านเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปมีวาระสำคัญหลายวาระที่จะต้องพิจารณาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดตอนนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องในชุมชนของเราและในเขตสกลนครนะครับมาฝากเงินนะครับหลายคนหลายท่านไว้วางใจมาฝากบางท่านก็เอามาฝากรายละแสนก็มีตามที่เราประกาศรับฝากโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปก็บอกเจ้าหน้าที่ของเฮาเดอร์ว่าฝากโครงการโพทองทวีสินโครงการนี้จะได้รับดอกเบี้ยเริ่มที่3บาทในปีแรกและก็3บาท25สตางค์ในปีที่2 3บาท50สตางค์ในปีที่3แต่ต้องฝากตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับส่วนพี่น้องที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทอันนี้ก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทในปีแรกร้อยละ2บาท25สตางค์ในปีที่2และร้อยละ2บาท50สตางค์ในปีที่3เป็นต้นไปส่วนท่านที่อดไม่ได้ต้องถอนก่อนไม่ครบปีก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทนะครับร้อยละ1บาทหมายความว่าปีใดที่ลดลงต่ำกว่าที่ฝากไว้ในวันแรกในปีนั้นก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ1บาททันทีท่านที่สนใจจะฝากเงินเอกสารสำหรับการฝากก็มีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองนะครับอันนี้ก็มีหลายท่านนำไปฝากแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125รับสมัครสมาชิกในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่10หมู่ที่5และตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลโพที่ไปสารทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านรับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านต้องอยู่ในพื้นที่แล้วไม่น้อยกว่า6เดือนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเงินเปิดบัญชีเล่มละ100บาทจำนวน2เล่มบัญชีหุ้นและบัญชีเงินฝากและก็ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกตลอดอายุ50บาทรวมเป็น250บาทส่วนท่านที่มีสามีและภรรยาจดทะเบียนสมรสก็ควงแขนกันมายืนยันว่าสมรสแล้วเพราะว่าเวลารับเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิตหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้ไม่มีปัญหานะครับเขามีสวัสดิการสำหรับสมาชิกเมื่อเสียชีวิตด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดสหกรณ์ของเราเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นต้นไปถึงวันพฤหัสบดีเปิดทำการตามปกติ0898633349เบอร์เดียวกันกับสั่งครีมนวดสมุนไพรรับผลึงนะครับ

วิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเกาเดอร์ขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีแต่หัวปีอะไรเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องชรบแต่ละหมู่บ้านอยากไปถ่ายรูปติดบัตรชรบของแต่ละหมู่บ้านพากันไปเป็นทีมจะได้ลดพิเศษครับลดครึ่งหนึ่งของราคาคุณได้ไปเช้าจะได้เย็นไปเย็นจะได้บ่ายของวันต่อไปเพราะฉะนั้นอยากได้ด่วนก็ไปภาคเช้าวันนี้ก็จะได้บ่ายของวันนี้นะครับราคาครึ่งหนึ่งลด 50% ถ้าไปเป็นทีมได้อย่างเช่นชรบนาโพโดยผู้ใหญ่ชมยงถิ่นวันก็พาลูกทีมมา11คนก็ลดราคาลงอย่างมากหมู่บ้านอื่นๆอยากไปถ่ายรูปก็ขอเชิญนะครับลดครึ่งราคาสำหรับผู้นำชุมชนชรบของเราอันนี้ทางวิทยุนาโพเรดิโอเดอร์นอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณไปอย่างมาก

าโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมานชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมานทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

0: บทอ่านจากพระวรสารนบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ทอมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์
1: หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ้มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกระถิ่นผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟัง
3: รายการข่าวค้น
4: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปธรรมพอยอแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคึกฮอดคึกถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวคนคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญคือความมุ่งหวังของเรานะครับข่าวคนคนผู้ไทยรับไซพี่น้องมื้อนี้ก็ตรงกับวันที่2พฤศจิกายนนะครับวันที่2พฤศจิกายนมื้อนี้ตรงกับวันศุกร์วันที่2ของเดือนตุลาคม1ปีมี365มื้อครับผ่านไปแล้ว275วันยังคงเหลืออีก90วันจะถึงวันสิ้นปีใน275วันขอบคุณพระขอบคุณสิ่งที่เคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดูแลเฮามาโดยตลอดทั้ง275วันแต่อีก90มื้อนี้สิมีเพลอเกิดขึ้นหรือบ่ก็ฝากทุกเรื่องราวไว้ในพระเมตตาของพระสำหรับพี่น้องทางคาทอลิกของเราทางคริสต์ส่วนพี่น้องทางพุทธก็ฝากไว้กับสิ่งที่เคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมื้อนี้เฮามีอายุมาถึงวันนี้ได้ทุกวันนี้ได้ก็เป็นบุญแล้วเนาะอีเมเนาะเพราะฉะนั้นก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดกันแล้วกันเด้ออีเมลเด้อคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอารวมถึงผมด้วยนะครับพี่น้องครับขอบคุณข่าวมื้อนี้ครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจป๊อปรีพอร์ตแล้วก็ Facebook ของรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร Facebook ของอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนอื่นต้องขออภัยพี่น้องเมื่อวานนี้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์มีปัญหานะครับเข้าโปรแกรมและก็จัดรายการไม่ได้ก็เลยฟังเพลงตลอดเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้ก็เกือบจะเข้าไม่ได้โปรแกรมอื่นๆก็ต้องทำระบบใหม่หมดเลยนะครับก็ทำยังไม่แล้วเสร็จมื้อนี้ก็ส่งผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุออนไลน์ของเราได้เพียง1ช่องทางส่วนช่องทางอื่นๆก็ยังคงติดตั้งไม่แล้วเสร็จนะครับในส่วนของข่าวรายการนี้ก็ยังเริ่มต้นตุกตะกักอยู่เช่นเคยต้องขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อพี่น้องทางติดตามรับฟังทางหน้าปัดวิทยุของเราตลอดจนทางระบบออนไลน์เนื่องจากว่าที่ผมนำเรียนนะครับคอมพิวเตอร์มีปัญหาต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ใหม่ต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์แล้วก็ต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่มันก็เลยซาในจังหน่อยนะครับเหตุการณ์สำคัญในมื้อนี้ครับ2ตุลาคมในอดีตมีเผลอเกิดขึ้นแน่ครับวันนี้เมื่อปี2412เป็นวันเกิดของมหาตมะคานาธีนักต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและก็เอกราชของอินเดียซึ่งชื่อเต็มของท่านก็คือโมฮันทัสการามจันคานาธีชื่อเต็มลาวนะครับเดี๋ยวผมขอขยายอักษรก่อนซึ่งเกิดที่จังหวัดไพรบันดารัฐคุชราชทางตะวันตกของอินเดียในวรรณะแพทย์หรือวรรณะพ่อค้าบิดาเป็นข้าราชการมารดาเป็นแม่บ้านที่เคร่งศาสนาคานาธีแต่งงานตั้งแต่อายุ13ปีครับตามธรรมเนียมของชาวฮินดูในสมัยนั้นในวัยเด็กเขาไม่ใช่คนเรียนเก่งหรือมีความสามารถพิเศษอย่างปรากฏใดชัดเจนญาติจึงแนะนำให้เขาไปเรียนที่อังกฤษประเทศเจ้าอาณานิคมของอินเดียในสมัยนั้นนะครับในสมัยนั้นเพื่อเปิดโอกาสก้าวหน้าทางการงานในอนาคตคณะที่แล้วก็ไปนะครับไปที่อังกฤษในวัย18ปีเข้าเรียนนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนเรียนจบแล้วก็กลับมาอินเดียก่อนจะเดินทางไปรับตำแหน่งที่ปรึกษาทางกฎหมายที่ประเทศแอฟริกาใต้ประเทศอาณานิคมของอังกฤษที่อินเดียอพยพไปทำงานกันมากที่นั่นปรากฏว่าที่นี่นะครับที่แอฟริกาใต้ก็ได้พบประสบการณ์เหยียดสีผิวตั้งแต่แรกๆที่ไปถึงวันแรกที่ไปถึงก็คือซื้อตั๋วรถไฟชั้น1แต่ถูกขับไล่ให้ไปนั่งชั้น3แต่เขาไม่ยอมจึงถูกจับโยนลงจากรถไฟ
ความอับอายครั้งนั้นกลายเป็นจุดประกายให้เขาอยากเปลี่ยนแปลงสังคมจากนั้นเขาก็จัดชุมนุมชาวอินเดียอันนำไปสู่การเรียกร้องสิทธิของชาวอินเดียในแอฟริกาใต้เมื่ออังกฤษออกกฎหมายห้ามชาวฮินดูแต่งงานกับมุสลิมคันดาทีก็กล่าวปราศัยโจมตีกฎหมายฉบับนี้จนเกิดการประท้วงในวงกว้างทั่วแอฟริกาใต้ทำให้กฎหมายฉบับนี้ถูกยกเลิกไปในที่สุดคันดาทีก็กลับอินเดียในปี2458ขณะนั้นชาวอินเดียก็อยู่ในห้วงของความสิ้นหวังที่จะเป็นอิสระจากอังกฤษนะครับแต่ว่าคันดาทีก็พยายามปลุกระดมชาวอินเดียให้ลุกขึ้นเรียกร้องเอกราชเมื่อเกิดสังหารหมู่ชาวอินเดียที่ อมริสาในปี2462ครั้งนั้นชาวอินเดียรู้สึกโกรธแค้นมากอยากจะแก้แค้นก็คืออยากจะแก้แค้นคืนแต่ว่าคานาทีก็ได้กล่าวปราศัยให้ประชาชนเปลี่ยนความโกรธเป็นการให้อภัยจนกลายเป็นหลักอหิงสาหรือสัตยาเคราะห์นั่นเองครับจากนั้นก็หาวิธีต่อต้านอังกฤษโดยการปฏิเสธกฎหมายอังกฤษที่ไม่เป็นธรรมเช่นกฎหมายผูกขาดเกลือซึ่งคานาทีนำชาวอินเดียที่นับแสนเดินทางไกลไปผลิตเกลือที่ซอสมาในปี2473นอกจากนั้นเขายังชวนให้ชาวอินเดียนำเสื้อผ้าของชาวอังกฤษมาเผาไฟแล้วก็หันไปสวมเสื้อผ้าพื้นเมืองคานาทีทำเป็นตัวอย่างโดยการปั่นได้เองและก็นุ่งผ้าฝ้ายพื้นเมืองเนื้อหยาบสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเป็นกิจวัตรคานาทีก็ถูกจับคุกถูกจับและก็จำคุกหลายครั้งโดยไม่ขอประกันตัวในที่สุดท่ามกลางกระแสกดดันจากนานาชาติอังกฤษจึงยอมคืนเอกราชให้กับอินเดียในวันที่14สิงหาคมปี2490นั่นเองครับส่วนชาวมุสลิมก็แยกออกไปตั้งประเทศเป็นประเทศปากีสถานจนเกิดความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดูกับมุสลิมที่มีการประทะกันจนมีผู้เสียชีวิตกว่า 500,000 คนคานาทีก็ออกมาประท้วงในการอดอาหารแต่พวกหัวรุนแรงทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการที่คานาทีต้องการรวมประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวในที่สุดก็ถูกลอบสังหารโดยนาทุรามกอดเซซึ่งก็เป็นชาวอินดีอินเป็นชาวฮินดูหัวรุนแรงซึ่งก็เชื่อว่าคานาทีสนับสนุนฝ่ายอิสลามขณะเดินทางไปสวดมนต์ที่กรุงนิวเดลีเมื่อ30มกราคม2491ขณะที่มีอายุ78ปีนั่นเองครับซึ่งประชาชนก็นับล้านร่วมไว้อาลัยในพิธีศพซึ่งจัดขึ้นยาวนานกว่า13วันด้วยเหตุนี้คานาทีจึงเป็นผู้นำในการเรียกร้องอิสรภาพของอินเดียคืนจากอังกฤษโดยใช้สันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงและก็ยึดมั่นอยู่บนหลักอหิงสาซึ่งต่อมาก็ได้กลายมาเป็นต้นแบบของการประท้วงอย่างสันติของคนทั่วโลกนั่นเองครับนี่คือที่มาที่ไปของทั้งปากีสถานทั้งอินเดียและก็คานาทีครับวันนี้2ตุลาคมเมื่อปี2447เป็นวันเกิดของแกรมกรีนซึ่งเป็นนักเขียนชาวอังกฤษผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในศตวรรษที่20เกิดขึ้นเกิดที่เมืองเบิร์กแฮมสเตดซึ่งก็อยู่ในมณฑลฮาร์ฟอร์ดไซด์ในครอบครัวชั้นสูงพ่อเป็นครูใหญ่ชีวิตตอนเด็กๆไม่ค่อยมีความสุขนักแล้วก็ถูกส่งไปเรียนโรงเรียนประจำพยายามที่จะฆ่าตัวตายหลายครั้งขณะที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดผลงานรวมบทกวีเล่มแรกของเขาก็ได้รับการตีพิมพ์แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักเรียนจบแล้วก็เริ่มทำงานในวงการหนังสือพิมพ์ผลงานนิยายเล่มแรกก็คือ The Man With Tin ซึ่งก็ได้รับการตีพิมพ์เมื่อปี2472จากนั้นก็ตัดสินใจออกมาเป็นนักเขียนเต็มตัวเมื่อปี2475ผลงานต่อมาก็คือ Stambrow Crane ซึ่งประสบความสำเร็จทำให้เขามีชื่อเสียงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับวันนี้เช่นเดียวกันครับเมื่อปี2493การ์ตูนเรื่องพีนัทได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในหนังสือพิมพ์7ฉบับในสหรัฐอเมริกาการ์ตูนเรื่องนี้วาดโดยชาชูสซึ่งก็เป็นการ์ตูนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์เขาทำให้ตัวการ์ตูนตัวอย่างชาลีบราวน์และก็หมาน้อยสนุปปี้ทำใหเป็นตัวการ์ตูนที่ยอดนิยมไปทั่วโลกการ์ตูนพีนัทมีผู้อ่านกว่า355ล้านคนใน75ประเทศและก็ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รวมแล้วประมาณ 2,600 ฉบับและตีพิมพ์เป็น21ภาษาด้วยกันนะครับนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตส่วนวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศก็บอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนี่คื
เรื่องราวของกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศเพียงร้อยละ30ส่วน7วันข้างหน้าครับ 2-3 ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 นั่นก็หมายความว่าจะลดลงแล้วครับความเร็วของลมก็ยังคงอยู่เหมือนวันนี้ก็คือ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วน 4-5 ตุลาคมพยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นร้อยละ 60-170 ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ครับความเร็วของลมก็อยู่ที่ 15-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน 6-7 ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงร้อยละ 20-30 ของพื้นที่นี่คือพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึง7ตุลาคมจากกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนทางด้านของสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็มีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายให้ได้ติดตามครับแต่ว่าทางหนังสือพิมพ์อื่นๆก็มีเรื่องของอุทกภัยเราจะไปกันที่สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ได้พาดหัวข้อข่าวประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับหนึ่งอากาศแปรปรวนช่วง 4-7 ตุลาคมเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเช็คจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งก็เป็นฉบับที่1โดยระบุว่า 4-7 ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้นะครับวันที่4ตุลาคมภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราด้วยส่วนวันที่5และวันที่6บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนลดลงส่วนวันที่7ตุลาคมด้านภาคตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงครับทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยโดยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมไปถึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยอันหนึ่งในช่วง 8-12 ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ด้วยแล้วก็วางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพไปที่ปภ.ครับปภ.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้1ตุลาคมก็เผยว่ายังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่30จังหวัดครับ30จังหวัดยังคงมีอุทกภัยซึ่งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ในระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่30จังหวัดไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีและระยองนอกจากนั้นก็จะมีตราดจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์และก็ชุมพรรวมไปถึงกรุงเทพมหานครรวมแล้วทั่วประเทศ191อำเภอ1228ตำบล8714หมู่บ้าน 1,177,404 ครัวเรือนนะครับถ้าเป็นคนเท่าไหร่3ล้านกว่าคนอันนี้ก็เป็นครัวเรือนนี่1ล้านนะถ้าเป็น
รายบุคคลก็อยู่ที่ 3,352,395 คนอันนี้เป็นข้อมูลของทางด้านปภ.หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทั้ง30จังหวัดครับมาดูว่าจังหวัดที่จะต้องระวังเป็นพิเศษระวังเป็นพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดบุรีรัมย์เกิดน้ำท่วม4อำเภอได้แก่นางรองเฉลิมพระเกียรติประโคนชัยพระพลาชัยรวม30ตำบล244หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 2,855 ครัวเรือนตอนนี้รายงานว่าระดับน้ำลดลงแล้วนะครับที่บุรีรัมย์ส่วนที่ชัยภูมิครับชัยภูมิเกิดน้ำท่วม2อำเภอได้แก่อำเภอบำเหน็จนรงค์อำเภอจตุรัสรวม9ตำบล20หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ18ครัวเรือนขณะนี้น้ำลดระดับลงแล้วครับส่วนที่สุรินทร์ครับสุรินทร์เกิดน้ำท่วม2อำเภอได้แก่พนมดงรักอำเภอปราสาทรวม10ตำบล65หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ200ครัวเรือนระดับน้ำลดลงแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของทางด้านอุทกภัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรายังมีภาคกลางภาคตะวันออกยังไม่นับนะครับยังมีอีกเยอะทีเดียว30กว่าจังหวัดครับนะครับ30กว่าจังหวัดดังที่ผมนำเรียนจังหวัดและสถิติของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนั่นเองครับคราวนี้ก็มีข่าวเรื่องของการให้การช่วยเหลือครับซึ่งปภ.ก็แจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำเกิดในช่วง15พฤษภาคมถึง30กันยายนที่ผ่านมาครอบคลุม65จังหวัดกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมวันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะครับโดยยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกทม.พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีอันนี้ผมก็จะไม่นำเล่านะครับรายละเอียดเพราะว่าสกลนครนครพนมของเราไม่อยู่ในเขตประกาศพื้นที่เกิดภัยพิบัติหรืออุทกภัยนะครับอ่ะก็ผ่านไปผ่านไปนะครับมาที่ข่าวคาทอลิกของเราครับไปที่เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่ก็บอกว่าขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงในการเปิดตัวการแสดงละครเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญยราศีสองคอนวันที่23ตุลาคมเวลา 17:30 นณสักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสกีสองคอนมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่ก็จะเปิดตัวการแสดงเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญยราศีสองคอนการแสดงยิ่งใหญ่อลังการนะครับและนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องราวของความเชื่อเรื่องราวแห่งความเชื่อบุญยราศีมรณะสกีทั้ง7แห่ง2คอนผู้ยืนหยัดในความเชื่อท่ามกลางช่วงเวลาแห่งการเบียดเบียนและก็เลือกที่จะซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ตนเชื่อแม้ต้องเผชิญกับการสูญเสียและการเสียสละชีวิตนี่ไม่ใช่เพียงการนำเรื่องราวในอดีตกลับมาเล่าอีกครั้งแต่ก็คือการพาผู้ชมกลับไปสัมผัสความกล้าความกล้าหาญการตัดสินใจความกลัวและความเชื่อของคนธรรมดาคนหนึ่งผู้ที่จะเลือกยืนหยัดในช่วงเวลาที่การเป็นคริสตชนต้องแลกด้วยสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดนะครับท่านที่จะไปร่วมวันที่23ประชุมวันที่23 17นาฬิกาอย่างที่ผมนำเรียนนะครับสิ่งที่จะได้ชมในการแสดงครั้งนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดขึ้นมาอีกครั้งณ2คอนบนผืนแผ่นดินซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุจริงสถานที่ที่ซึ่งครั้งหนึ่งพวกเขาเคยมีชีวิตเคยภาวนาเคยหวาดกลัวเคยตัดสินใจและท้ายที่สุดก็ได้ยืนยันความเชื่อด้วยชีวิตของตนเองครับนี่ก็วันที่23ตุลาคมนะครับการแสดงเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญยราศีสองคนเวลา 17:30 นาทีอันนี้ก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอานะครับในโอกาสฉลอง37ปีบุญยราศีสองคนการแสดงครั้งยิ่งใหญ่สักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสกีสองคอนนะครับก็ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและแห่พระธาตุบุญยราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอนโดยคุณพ่อมีคาเอลเฉลิมขอประครับมีคาเอลธัญญาสีอ่อนประธานในพิธีในวันเสาร์ที่3ตุลาคมวันพรุ่งนี้เวลา15นาฬิกานะครับที่สักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสกีสองคอน
ไปที่โป๊ปรีพอร์ตนะครับช่วงสายของวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมที่ผ่านมาองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงพบคณะผู้แทนจากเฮรากรุฟบริษัทสาธารณูปโภคของอิตาลีซึ่งได้รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้าเฝ้าในวาติกันโอกาสนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ทรงกล่าวกับพวกเขาเหล่านั้นถึงหน้าที่ของมนุษย์ในการดูแลและปกป้องโลกและการเปลี่ยนจากวัฒนธรรมการทิ้งขว้างไปสู่วัฒนธรรมแห่งการดูแลนะครับซึ่งก็สรุปได้ว่าเมื่อวานนี้พระองค์ทรงย้ำคริสตชนต้องปฏิเสธวัฒนธรรมการทิ้งขว้างและใช้สิ่งสร้างอย่างรู้คุณค่าเพราะเราสามารถสู้กับวัฒนธรรมนี้ได้ด้วยวัฒนธรรมแห่งการดูแลและพระองค์ก็ทรงเตือนนะครับว่ามนุษย์กำลังใช้ทรัพยากรอย่างไร้การควบคุมขณะที่ขยะจำนวนมหาศาลเพิ่มขึ้นเรื่อยเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมและก้าวข้ามการบริโภคแบบใช้แล้วทิ้งนั่นเองครับท้ายที่สุดแล้วพระองค์ก็ทรงสอนวัฒนธรรมแห่งการดูแลวัฒนธรรมนี้ต้องไปไกลกว่าการดูแลสิ่งของต้องดูแลทั้งการทำงานของผู้คนศาสนจักรต้องเป็นกลุ่มแรกที่ลงมือทำสิ่งที่ตนเองประกาศสอนนะครับขอบคุณโป๊ปรีพอร์ตด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนผู้ไทยทาง FM 88.25 MHz วิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยนอกจากนั้นก็ยังตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตและจำหน่ายโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพโทรสั่งซื้อที่หมายเลข0898633349 0898633349ขวดละ50บาทสำหรับครีมนวดแบบน้ำชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งนะครับราคาขวดละ120บาทเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นะครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาอีปูอีเมเอาไว้นะครับทดลองเอาไปใช้เบิ่งเด้อนะครับครีมนวดสมุนไพรปรับพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรปรับพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตูเจ็บมงนั้นมงนี้ลูกกระอุ้ยนางกระอุ้ยอุ้ยมันลำบากมันทรมานครับบ่ต้องทรมานบ่ต้องลำบากอีแล้วอีเมเอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพเอาครีมนวดสมุนไพรพลับพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยไปลองใส่เบิ่งไปลองใส่เบิ่ง1ขวดมีขนาด30กรัมนะครับใส่ได้ประมาณ1อาทิตย์สำหรับท่านที่ทาเช้าเที่ยงเย็นหรือ3เวลาหรือหลายกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าอย่าทาหลายเด้ถ้าทาหลายมันสิหมดไวนะครับมันสิหมดไวบ้านผมห้องอย่ากะพะเนาะนะครับมันสิออกหอนหอนน้อยๆนึงนะครับหลังจากนั้นก็สิดีขึ้นนะครับลืมไปเลยโดยเฉพาะมดแมงไม้กัดตอดนะครับหรือตอดตอดแตนตอดนะทาสักพักก็จะลืมเจ็บไปเลยแมงงอตอดนี่ทาแป๊บเดียวครับถ้ามันทาแป๊บนึงแล้วมันก็ไข้ขึ้นไข้ขึ้นแล้วก็ลืมไปเลยว่าเจ็บนะมันเจ็บแห้งได้แมงงอตอดเนาะนะครับแมงงอตอดมันเจ็บแห้งเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปแบบลุคกิ้งเอาไปทาท่าเบิ่งเด้ออีเมเด้ออ่านลองทาเบิ่งขอบคุณพี่น้องที่ใส่แล้วก็บอกต่อใส่แล้วก็ยังมาซื้อหลายรอบนะครับเราก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงสิ้นปีและในช่วงเดือนตุลาคมนี้เราก็จะผลิตแบบขวดเล็กๆนะครับเพื่อเป็นของชำร่วยพี่น้องที่สวดภาวนาในหมู่บ้านอยากจะสอบถามราคาอยากเอาไปเป็นของชำร่วยของฝากติดไม้ติดมือฝากไอฝากน้องราคาพิเศษนะครับขนาดเพียง14กรัม14กรัมตอนนี้ผลิตและจำหน่ายที่วิทยุนาโพเรดิโอของเราซึ่งเป็นที่ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและก็ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดมาติดตามข่าววันนี้กันต่อนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เข้าสู่รายการช้าข่าวอาจจะไม่ครอบคลุมอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทั้งที่เตรียมไว้เยอะแล้วก็ไปติดตามช่วงเที่ยงวันอีกครั้งนะครับช่วงก่อนเที่ยงเด้อก็จะเป็นข่าวที่มีเยอะกว่านี้เต็มชั่วโมงในช่วงของ11นาฬิกาพี่น้องครับไปที่เพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลครับผู้ว่ารณิดาทำทันทีรับเบาะแสผ่านเพจสั่งการทีมพิฆาตยาเสพติดอำเภอภูพานลุยปราบยาเสพติดบ้านภูพานตำบลโคกภูรวบ1รายเมื่อวานนี้14นาฬิกาภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและนายอัศวินศรีคำคลิปนายอำเภอภูพานก็มอบหมายให้นายพิระชัดพรมดีปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายมั่นคงนำกำลังสนธิอสภูพานลงพื้นที่ตรวจสอบตามเบาะแสจากเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกรณีมีบุคคลเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่บ้านภูพานตำบลโคกภูอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครผลการปฏิบัติงานก็จับกุมผู้ต้องหาเพศชายอายุ24ปีได้1รายตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดในร่างกายแจ้งข้อหายาเสพติดให้โทษประเภท1โดยผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปท่านแจ้งเราจับผู้ว่ารณิดาทำทันทีสกลนครเมืองแห่งความสุขนั่นคือแฮชแท็กของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและอีกเช่นเดียวกันนะครับที่อำเภอกุสุมาลของเราก็มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกันยายน2569เมื่อวานนี้นะครับ1ตุลาคมเวลา8นาฬิกาณหอประชุมอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยนางสาวนุสราขันเขตในอำเภอกุสุมาลก็เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการในการเริ่มต้นปีงบประมาณ2570ประเด็นในการประชุมที่สำคัญก็คือรับชมการมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนครับโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านโทรทัศน์กรมการปกครองการแจ้งข้อมูลข่าวสารการสั่งการและเรื่องเพื่อทราบปฏิบัติของส่วนราชการต่างๆในพื้นที่นี่คือวาระสำคัญเมื่อวานนี้นะครับอำเภอกุสุมาลประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยสกลนครเมืองแห่งความสุขนั่นคือแฮชแท็กของอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครเพจนี้นะครับส่วนทางด้านข่าวอื่นๆครับ
นางสุภจีก็เปิดตัวใกล้เก็บเกี่ยวแล้วผนึกสี่กระทรวงใช้ข้อมูลเทคโนโลยีรู้ก่อนบริหารก่อนพุ่งเป้ารายพื้นที่ประเดิมข้าวนาปีต่อยอดข้าวประณีตเพิ่มคุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดตัวแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวจากความร่วมมือของ4กระทรวงอันได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งนี้เพื่อยกระดับการบริหารการจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีโดยเริ่มจากข้าวนาปีก่อนต่อยอดไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆมุ่งปรับการทำงานจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนบริหารก่อนครับแล้วก็กำหนดมาตรการแบบพุ่งเป้ารายพื้นที่เพื่อให้การดูแลเกษตรกรตรงกับสถานการณ์และความต้องการในแต่ละพื้นที่ด้วยโดยหัวใจสำคัญของแอปนี้ก็คือการที่ให้ภาครัฐเนี่ยสามารถมองเห็นสถานการณ์สินค้าเกษตรล่วงหน้าและนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างแม่นยำมากขึ้นทั้งปริมาณราคาและก็แนวโน้มของผลผลิตเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านตลาดการกระจายสินค้าและมาตรการดูแลเกษตรกรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลและสะท้อนสถานการณ์จากพื้นที่แนวทางดังกล่าวจะเปลี่ยนการบริหารสินค้าจากการเกษตรโดยการใช้มาตรการในภาพรวมไปสู่การพุ่งเป้ารายพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและการจัดสรรทรัพยากรสอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมพัฒนาการบริหารเรื่องปริมาณและราคาไปสู่คุณภาพและมูลค่าทั้งนี้เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่แต่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตการเก็บเกี่ยวจากการแปรรูปและก็การตลาดนั่นเองครับนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันที่4กระทรวงร่วมมือกันส่วนจะมีประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรในชุมชนของเราหรือไม่อย่างไรก็รอคำอธิบายอีกครั้งหนึ่งและก็ใช้อย่างไรนั้นก็รอประกาศใช้จากทาง4กระทรวงนี้อีกครั้งหนึ่งครับนักท่องเที่ยวตกตะลึงเดินทางไปเล่นน้ำทะเลกลับพบกองขยะมโหฬารจากน้ำท่วมถูกพัดเกยชายหาดที่บางแสนครับเมื่อวานนี้ภายหลังจากหลายพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีเกิดน้ำท่วมขังสูงเนื่องจากฝนตกหนักก็ส่งผลให้มีการระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยกระแสน้ำก็พัดพาเอาขยะเป็นจำนวนมากไปด้วยก่อนจะถูกคลื่นซัดเข้ามาเกยบริเวณชายหาดบางแสนอย่างต่อเนื่องก็มีขยะจำนวนหลายตันครับบริเวณชายหาดและก็ยังมีลอยอยู่ในทะเลอีกจำนวนมากนะครับทางชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าปกติช่วงฤดูการนี้จะพบขยะลอยมาตามน้ำอยู่บ้างแต่ว่าครั้งนี้โอ้โหปริมาณมากเกินคาดนะครับโดยอาจจะถูกพัดมาจากแม่น้ำบางปะกงพร้อมฝากประชาชนนะครับช่วยกันดูแลความสะอาดและก็ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วงนี้ผู้ประกอบการหากหาดบางแสนก็บอกว่าช่วงนี้ฤดูมรสุมประกอบกับมีน้ำท่วมหลายพื้นที่ทำให้มีน้ำจืดและขยะไหลลงทะเลโดยเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเก็บขยะตั้งแต่ตีห้าจนถึงช่วงบ่ายก็ยังไม่สามารถเก็บได้หมดเพราะว่ามันมีหลายตันแล้วก็หาดบางแสนก็ยาวขณะที่ขยะก็ถูกพัดเข้าคลื่นเป็นระรอกเฉลี่ยแล้วเก็บได้ประมาณวันละ1ตันเท่านั้นเองครับส่วนใหญ่ก็เป็นขวดพลาสติกและก็ถุงพลาสติกไม่พบขยะมีพิษนะครับนี่ก็เรื่องราวของหาดบางแสนตอนนี้ขยะกองพเนินเทินทึกหลายตันนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับก็พยายามเก็บแม้ว่าจะเก็บได้วันละ1ตันเท่านั้นเองแต่ว่าหลายตันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรอ่ะก็ส่งกำลังใจไปที่ชายหาดบางแสนพัทยาครับชายหาดบางแสนชลบุรีครับขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้านะครับวันที่3วันพรุ่งนี้ฉลองอารามกาลิกาบูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคุณพ่อรัฐสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10 นาฬิกาเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณภาพของท่านบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะและรับพระคุณการุณด้วยเนื่องด้วยว่าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์อนุญาตให้สัตบุรุษที่ไปวัดซิเตอร์กาบูชินและก็วัดของคุณพ่อกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกปีนี้สามารถรับพระคุณการุณได้ทุกวันด้วยเพราะฉะนั้นเราไปร่วมฉลอง
อารามกาบูชินวันพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจไปรับพระคุณการุณบริบูรณ์ด้วยและเช่นเดียวกันนะครับซิสเตอร์ก็ขอโรงทานอาหารเครื่องดื่มจากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาด้วยเช่นเดียวกันครับวันที่10ตุลาคมครับขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาเวลาในรายการของเราหมดลงแล้วนะครับข่าวทุกข่าวก็สามารถติดตามอีกครั้งในช่วง11นาฬิกากับข่าวคนภูไทยทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอวันนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรรับลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยประสงค์เนืองทองหรือหนุ่มน้อยคนภูไทยวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหัตถ์ทานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์

0: ดามีคาแอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
2: ข้าแต่พระเจ้าทูลสวัสดิ์มาแจ้งขอให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหัตถ์สถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: ทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าและศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมน
1: พระบัญญัติ10ประการ

0: รศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปลงใจผิดประเวณี10อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น
1: พระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจาก
0: 1จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ2จงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง3จงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา4จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด5จงบำรุงพระศาสนาจากตามความสามารถ
1: บทแสดงความเชื่อข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อ
0: ที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจากสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความหวัง
0: ข้าแต่พระเจ้า

0: ไว้เสมออาเมน
1: บทแสดงความรักข้าแต่พระเจ้า
0: ข้าพระเจ้ารักพระองค์สุดโดยใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพระเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพระเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความทุกข์ข้าแต่พระเจ้า
0: ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเพื่อพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชะพระหัตถ์ช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่

0: จะพยายามชายโทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: ข้าแต่พระเทวดามิคาเอล
0: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
1: พระฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซู

0: มิสซาในเช้านี้มีผู้ขอมิสซาเพื่อความสุขสำราญครอบครัวนายณรงค์นางรจนากายราชและลูกทั้ง3คนอุทิศให้นิโกเลาชวีอนาคัมเตียนอักเนชิราพรมิคาเอลวีรพงษ์เซนเวนแตองค์เครือบมาริยาบาเครือบกายราชเปโตรองค์เทียวอนาบายเทียวพงพิษองค์โดงบาดงโยเซฟประวิตรราชนิกูลอนาบาเหลินดินทีแกทารีนามนธนาจีนาโกดและวิญญาณในแฟชัมระสุขสำราญครอบครัวครูประมาณครอบครัวคุณยายชมยงอุทิศให้เลโอประภัยยวงสุทธิเซซิลีอาเพียงคุณพ่อโยเซฟประสานอังเดรพื้นมาริยาเสริมมาริยาสมเยาและญาติพี่น้องที่ล่วงลับสุขสำราญครอบครัวนายสมหมายนางสิริยาโพสว่างนายวีระอุปพงศ์อุทิศให้โทมัสมุสาคริสติน่าคำเลี่ยมคริสติน่าพรทิพย์ยวงประดิษฐ์เปาโลนรงค์อุปพงศ์เปโตรบุญทรงนายสมศักดิ์โพสว่างโยเซฟภูเบศโยเซฟสมพงศ์โฉมฉินยวงบัพติสตาคำเฟืองมาราธาคำแมงโยเซฟสมบูรณ์เปาโลสนัดโทมัสสมบัติกายราชสุขสำราญครอบครัวพอนิทัศนางอัมพรเสมอพิทักษ์ครอบครัวพอธุรกิจอาจารย์จินตนาพิมพ์แพงและลูกๆทั้งสองคนครอบครัวอาจารย์จารุวรรณและลูกๆทั้งสองคนครอบครัวนายอธิราชและลูกๆสุขสำราญครอบครัวตาละเอียดยายนิพาบังแมนและลูกๆหลานๆอุทิศให้เปาโลประถมอันอายุดีตรงกงนามโทมาออนมาริยานวลตาสุมเมกเปโตรขันมาริยาฝ้ายตรงกงนามฟรานซิสโกคำเกียนอนานุลาบังแมนอุทิศให้ฟรานซิสคอร์ดมาริยาสีจันทร์คำพุทธยอเซฟสมชายโมนิกาสุนีมาริยาภัยศรีคำพุทธยอเซฟดำเกิงเสมอพิทักษ์และญาติพี่น้องที่ล่วงลับอุทิศให้ยอแซบดำเกิงเปโตรคำแผ่นอานาบุญเพียงนิโคลัสอุทัยซีมอนวิชระยอแซบเชิดศักดอมินิกโสมนัสโรซาฟ้ายพระคุณเจ้ามิคาเอลเกียนเสมอพิทักษ์คุณพ่อยอนบัพติสนรินสิริวิริยานันอุทิศให้มิคาเอลสราวุธกายราชลูเซียจุบันซีโมนรัตชัยมื่นลอเรนกาลุมเทโอโดราฮัตซีคอนชุมอุทิศมาเรียหวานใจเฮมมีชัยเพื่อสุขภาพของกำนันสีนวลคุณนิสานาโจสานุสนยอสับสุรพลปังกลางนางปิยพรอุดมเดชเอมานูเอลโสบุญเบอร์เดอร์ลุยคุณพรุนมิสเตอร์คาวดิโอคุณพ่อเสกสมกิจมงคลชิสอิมากุลาตาแล้วที่ได้ดวงวิญญาณยอนบัพติสแก้วเจริญพงศ์มาริยาสุภาพเจริญพงศ์เปาโลอินทวีใจเสรียอซับสุนันจำปาราชเปโตรชูเกียรติโจสันนุสนเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดนางจิรพันธ์สุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัตคุณมนัสนันสรนันสีครอบครัวกำนันสีนวลคุณวชิรเจตโจสนุสนครอบครัวคุณวันธนีกิรติบำรุงครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรางกูลแม่มีเรียมแม่อักเนตบุญรักษาและสมาชิกเซนปอนเดชาร์ดอุทิศให้พระคาร์ดินัลเรนาโตมาติโนคุณพ่อยอซับสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดรูสำราญคุณพ่ออนุรัตภารดาเปโตศักดาคุณพ่อโควิดคุณพ่อรังสรรคริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณ มอนิกาอนงวิสุทธิสุรพลเทเรซาจารุวันเกยุรังกูลคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตรองยุงหวางวันอนาเลียมอภิสกุลชาติเปโตรทวัชชัยอภิสกุลชาติมาริยาสุวรรณาอภิสกุลชาติคุณหมอเอมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริยาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุขถาวรเซอร์อังเจลินผิวเกรียงและสุขสำราญให้กับน้องปริ้นกัญญานัทครามพินิจสุขสำราญครอบครัวคุณนราใจเสรีสุขสำราญแด่ลูกหลานเหลนคุณตาตั้นคุณยายทองคำเด่นชัยรัตน์และวิริทัยยอแซปตั้นเยโนเวฟาทองคำเด่นชัยรัตน์ยอแซปเทียนโมนิกาลาเด่นชัยรัตน์ยอแซปยานยออนาจันกายราชและวิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับวิญญาณในไฟชำระวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: ขอพันสาธารและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลาย
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องที่เคารพรักวันนี้พระศาสนาจักรให้เราทำการและลึกถึงทูตสวรรค์ผู้อารักขาและเป็นวันศุกร์ต้นเดือนเราคิดถึงพระฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้อง

0: เป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
0: อาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงพระญาณเอื้ออาทรสุดพรรณนาทรงบัญชาให้ทูตสวรรค์มาคอยคุ้มครองป้องกันข้าพเจ้าทั้งหลายขอทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้วอนขอพระองค์ได้รับความคุ้มครองป้องกันจากบรรดาทูตสวรรค์เหล่านั้นและได้รับความยินดีที่จะอยู่กับท่านในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
0: อาเมน
2: บทอ่านจากหนังสืออพยพพระเจ้าตรัสดังนี้เราจะส่งทูตสวรรค์ไปข้างหน้าท่านเพื่อป้องกันตามที่ท่านและนำท่านไปถึงสถานที่ที่เราจัดเตรียมไว้จงเคารพทูตสวรรค์และเชื่อฟังถ้อยคำของเขาอย่าต่อต้านเพราะเขาทำไปเพราะนามของเราและจะไม่ยอมอภัยความผิดของท่านเลยแต่ถ้าท่านเชื่อฟังเขาและทำตามที่เราสั่งทุกประการเราจะเป็นศัตรูกับศัตรูของท่านเป็นปฏิปักษ์กับปฏิปักษ์ของท่านทูตสวรรค์ของเราจะเดินไปข้างหน้าและนำท่านพระวาจาของพระเจ้า

ท่านผู้อาศัยอยู่ในที่คุ้มครองของพระผู้สูงสุดและพำนักอยู่ใต้ร่มเงาของพระผู้ทรงสันทานุภาพจงทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งลี้ภัยของข้าพเจ้าและทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าวางใจในพระองค์

พระองค์จะทรงช่วยท่านให้พ้นจากบ่วงแล้วของนายพรานให้พ้นจากโรคระบาดที่นำความตายมาให้พระองค์จะทรงปกป้องท่านไว้ของพระองค์ท่านจะมีที่รีภัยอยู่ภายใต้ร่มปีกของพระองค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโลกกำบังและเป็นเกาะป้องกันเชื้อ

ลโยธาทั้งหลายขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นซึ่งเป็นผู้รับใช้และปฏิบัติตามพระประสงค์จงถวายพระพรแด่พระองค์เถิด

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์พระวาจาของพระเจ้า

ขอสวัสดีตอนเช้าบรรดาคุณพ่อซิสเตอร์บรรดาพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักลูกนักเรียนคำสอนที่รักทุกๆคนในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เราจะได้ฟังพระวาจาของพระเจ้าพูดถึงพระอาณาจักรอาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรสวรรค์เป็นอาณาจักรแห่งจิตใจไม่ได้เป็นอาณาจักรที่มีความร่ำรวยมั่งคั่งหรือว่าเพียบพร้อมไปด้วยสมบัติพัสถานหรือว่าความกว้างใหญ่ไพศาลแต่อาณาจักรของพระเป็นเจ้าเป็นอาณาจักรของหัวใจดังที่เราทุกคนเรามีหัวใจใช่ไหมครับบางทีเราใช้ความคิดใช้ความสามารถแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือเราสามารถใช้ใจของเราในการที่จะทำกิจการดีงามต่างๆให้กับประเทศชาติบ้านเมืองให้กับชุมชนหรือว่าให้กับครอบครัวของเราแต่ละคนเราสามารถใช้หัวใจอันนี้เองในการทำสิ่งต่างๆได้วันนี้วันศุกร์ต้นเดือนเราคิดถึงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าเราพบว่าหัวใจอันนี้เองหัวใจดวงนี้เองเป็นหัวใจที่ทำเพื่อผู้อื่นพระเยซูเจ้าทรงไปที่ไหนทรงกระทำแต่ความดีทรงรักษาคนเจ็บไข้ผู้ป่วยผู้ถูกทอดทิ้งผู้ที่อยู่ชายขอบผู้ที่อยู่ห่างไกลพระเยซูเจ้าทรงไปและใช้หัวใจของพระองค์ทำสิ่งต่างเหล่านั้นทำให้เกิดผลเกิดอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมาย 3-4 วันมานี้ในหมู่บ้านของพวกเราก็มีมิสซาตามแท่นพระเราแต่ละคนเราก็ออกจากบ้านเรือนของเราเราเห็นเพื่อนบ้านหลายคนออกจากบ้านของตนมารวมกันที่แท่นพระเพื่อรวมกันเพื่อสวดภาวนามารวมกันเพื่อขอพรพระเจ้าขอมิสซาและก็ร่วมมิสซาเป็นหนึ่งเดียวกันในแต่ละชุมชนในแต่ละคุ้มสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความดีงามเป็นสิ่งที่ออกมาจากจิตใจออกมาจากภายในสู่ภาคปฏิบัติดังที่เราพบเห็นในแต่ละค่ำคืนและวันนี้พระศาสนาจักรให้เราทำการระลึกถึงทูตสวรรค์ผู้อารักขาเราพบว่าในชีวิตของเราพระเป็นเจ้าไม่ได้ปล่อยให้เราดำเนินชีวิตเพียงลำพังหรือเพียงครอบครัวของเราเท่านั้นแต่พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์ผู้อารักขามาคุ้มครองเราดูแลเราและคอยช่วยเหลือในชีวิตในกิจการที่เราจะกระทำขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน

0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดรับปณาการที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทูลถวายเป็นคารวกิจต่อบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ขอทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับความคุ้มครองจากพระองค์ท่านตลอดไปจะได้รอดพ้นจากพยันตรายในปัจจุบันและบรรลุถึงชีวิตบรมสุขตลอดนิรันดรในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระเกียรติสดุดีที่ทรงมีเทพนิกรห้อมล้อมเมื่อให้เกียรติทูตสวรรค์เหล่านี้ข้าพเจ้าทั้งหลายก็ถวายพระเกียรติแด่พระองค์แสดงให้เห็นประจักษ์ว่าพระองค์ทรงมหิทธานุภาพน่าสรรเสริญอย่างยิ่งเดชพระบารมีพระคริสต์เจ้าอาศัยพระบารมีบรรดาเทพนิกรร่วมกันชื่นชมยินดีกราบนมัสการเฉพาะพระพักเป็นนิจนิรันดร์ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมเสียงกับชาวสวรรค์เหล่านั้นพร้อมกันน้อมเกล้าสดุดีสรรเสริญพระองค์ว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน

ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอพระคุณดีครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

0: ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับทั่วโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระฤทธิ์ของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นรูปกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตุนเวรเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นให้กับครอบครัวที่ขอพิสาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้พร้อมกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการและอุทิศข้าภาวนาให้กับบุญญาณของญาติพี่น้องผู้ลงรับพระอนุมิสาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาพระสุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่จะแพ้ที่ป่วยในขณะนี้ด้วย
3: โปรดทรงลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญญาสีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาว่า
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินบันไดสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิด
0: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระนามจากพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและคงราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: ในนามของคุณพ่อจ้าวาดนะครับคุณพ่อเฉลิมสินจันลาก็ขอยินดีต้อนรับบราเดอร์สุจิตตรงกระพงนะครับหรือว่าบราเดอร์หนึ่งลูกวัดของเราตอนนี้ก็ปิดเทอมนะครับก็กลับมาที่วัดของเราเสียงปรบมือต้อนรับบราเดอร์นะครับโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณประธานชุมชนซิเซอร์และก็พี่น้องทุกๆคนนะครับเรามีซาเปิดเดือนแม่พระที่ชุมชนของเราและหลังจากนี้เราก็จะนำแม่พระของเราเข้าไปเยี่ยมที่บ้านสวดเดือนแม่พระแห่งลูกประคำตลอดเดือนนี้นะครับในชุมชนของเราและหลังจากมิสานี้นะครับก็ขอให้บรรดาผู้สูงอายุได้อยู่ก่อนนะครับโดยท่านประธานผู้สูงอายุวัดทะเลของเราคุณครูเผือกนะครับก็จะได้พบปะและก็ร่วมบันทึกภาพร่วมกันก่อนที่พี่น้องจะกลับบ้านนะครับขอบคุณครับ
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานสินศักดิ์สิทธิ์เป็นอาหารสำหรับชีวิตนิรันดรเลี้ยงข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วโปรดให้บรรดาทูตสวรรค์คอยนำข้าพเจ้าทั้งหลายให้ดำเนินอยู่ในหนทางไปสู่ความรอดพ้นและสันติสุขด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: อาเมน
1: พระเจ้าสถิตกับท่าน
2: และสถิตกับท่านด้วย
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
2: อาเมน
1: พิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิด
2: ขอ

0: อธิษฐานขอชดเชยบาปข้าแต่พระเยซูผู้อ่อนโยน
1: พระองค์ทรงรักมนุษย์อย่างยิ่งแต่กลับได้รับการลืมความเมินเฉยการสบประมาทและความอกตัญญูมากมายเป็นการตอบแทนลูกทั้งหลายเข้ามากราบแทบพระแทนยืนยันเป็นพิเศษที่จะชดเชยความใจเย็นเฉยความอาธรรมที่มนุษย์ได้ทำให้ดวงพระทัยของพระองค์ผู้ทรงรักเขาอย่างที่สุดต้องชอกช้ำแต่เมื่อระลึกว่าลูกเองก็เคยทำการไม่บังควรด้วยเหมือนกันจึงรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งและขอให้ทรงพระกรุณาต่อลูกเสียก่อนลูกสักพร้อมและเต็มใจชดเชยบาปของลูกและของผู้อื่นที่หลงเดินนอกทางแห่งความรอดพ้น
2: ปฏิเสธ
1: ไม่ยอมให้พระองค์เป็นผู้ดูแลและผู้นำดื้อกระด้างไม่ยอมรับความเชื่อไม่ยอมปฏิบัติตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้เมื่อรับสิทธิ์ล้างบาปและทิ้งพระบัญญัติของพระองค์ที่เป็นเสมือนแอกอ่อนนุ่มลูกทั้งหลายมุ่งมั่นจะชดเชยบาปน่าเกลียดเหล่านี้ทั้งหมดตั้งใจจะชดเชยแต่ละบาปโดยเฉพาะด้วยคือบาปการครองชีพอย่างอุจาทการแต่งกายไม่สุภาพความประพฤติชั่วเป็นเหตุชักนำให้ผู้บริสุทธิ์เสียคนการล่วงละเมิดวันพระเจ้าการด่าแช่งอย่างหยาบคายต่อพระองค์ต่อบรรดานักบุญการกล่าวร้ายต่อองค์ผู้แทนพระองค์และต่อคณะสงฆ์ของพระองค์การล่วงเกินต่อศีลมหาสนิททั้งด้วยการเมินเฉยและดูถูกอย่างน่าเกลียดและในที่สุดบาปของสังคมมนุษย์นานาชาติที่บังอาจต่อต้านสิทธิและคำสั่งสอนของพระศาสนาจักรซึ่งพระองค์ทรงสถาปนาไว้ถ้าเป็นไปได้ลูกใครจะหลั่งเลือดของลูกลบล้างความผิดเหล่านี้ลูกจึงถวายตัวลูกแด่พระองค์เพื่อชดเชยความผิดทั้งหลายพร้อมกับพระนางพรหมรีพรหมจารีพระมารดาบรรดานักบุญและทุกคนที่มีใจศรัทธาเช่นเดียวกับที่ครั้งหนึ่งพระองค์เคยถวายองค์แด่พระบิดาบนไม้กางเขนและยังทรงบันดาลให้การถวายองค์เช่นนี้เป็นปัจจุบันทุกวันบนพระแท่นบูชาลูกขอสัญญาด้วยใจจริงว่าลูกตั้งใจสุดความสามารถอาศัยพระหัตถ์สถานคอยช่วยเหลือจะชดเชยบาปที่ลูกเองได้ทำชดเชยบาปของผู้อื่นและความใจเย็นชาต่อความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ลูกสัญญาว่าจะมีความเชื่อมั่นคงดำเนินชีวิตบริสุทธิ์ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระวรสารอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในด้านเมตตาธรรมจะพยายามสุดกำลังขัดขวางมิให้ผู้ใดทำผิดต่อพระองค์และจะชักนำผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ข้าแต่พระเยซูผู้พระทัยดียิ่งลูกวอนขอพระองค์ได้ทรงรับการชดเชยบาปจากใจจริงของลูกโดยมีพระนางมารีพรหมจารีเป็นผู้ช่วยชดเชยบาปพร้อมกับลูกด้วยขอพระองค์โปรดรักษาลูกไว้ให้เชื่อฟังพระองค์อย่างซื่อสัตย์รับใช้พระองค์ด้วยใจมั่นคงตลอดชีวิตเพื่อสักวันหนึ่งลูกทุกคนจะได้บรรลุถึงถิ่นฐานบ้านแท้ที่ซึ่งพระองค์ทรงจำเริญและครองราชย์พร้อมกับพระบิดาและพระจิตเป็นพระเจ้าตลอดนิรันดร์อาเมน
0: ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า
1: ลูกทั้งหลายหลบภัยมาพึ่งพระแม่โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกข์ร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดพระมารดา

0: 4-8 องค์แห่งประเทศไทย
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: อัครเทวดามิคาเอล
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: เดชะพระนาม
1: พระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน

บทอ่านจากพระโอรสสารนบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนรอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทช่วยให้ประชาชนฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที
2: สหรัฐเรียกร้องให้ยุโรประบายน้ำมันสำรองออกสู่